0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
0: ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่นายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถว

0: อำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
2: เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
2: เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก1

0: 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
0: เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
0: เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
0: เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ
2: จะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
1: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชน

0: จะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
5: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสศาสตร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคและนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกไมจากเวียดนามฝ่ายนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยา สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณ เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12
7: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่หนึ่งพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
12: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
17: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะฮะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกพื้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้ตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตรงกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลาง

0: หลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นทางด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนเท่าทั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บแบบโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปน่าอยู่สักระดับสัก2-3 เมตรนะครับ
1: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
0: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี
1: ้
0: นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการนะฮะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ย

0: นานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
1: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปนะก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
4: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
5: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
4: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
7: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
7: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
6: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
8: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมพระคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลอง ไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
11: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
10: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
12: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
14: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนหนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณโอภันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต้องบอกว่าทั่วทุกหย่อมหญ้านะนะบ้านผมนี่คือตกตั้งแต่ 5:00 นของเมื่อคืนนะครับยาวนานมาจนถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่หยุดตกแล้วผมขับรถจักรยานยนต์มาทำงานแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไงถ้ามุดใครติดภารกิจอะไรนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถนนโล่งจริงสำหรับรถจักรยานยนต
2: ์อา
1: จจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละแต่ว่าในส่วนของการขับเนี่ยก็ถ้าใครที่รีบร้อนเนี่ยก็อย่าพึ่งนะเพราะว่าค่อนข้างไอ้ที่อันตรายเลยนะครับถนนน่าจะลื่นมากด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ขับรถยนต์ด้วยนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับใครที่กำลังเดินทางก็เรียกว่าเผื่อเวลากันไว้นะครับถ้าวันนี้ใครที่จะสายก็สายไปเถอะดีกว่าจะมาเกิดอันตรายนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคือฝนตกหนักจริง
1: ๆ
2: แล้วก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะหลายๆพื้นที่นะคะตั้งแต่23ยาวมาเลยจนถึง27นะคะอีก2วันนะคือก็ที่ออกมาเตือนเนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกเลยยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาหรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนบริเวณทะเลนะคะอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะตอนนี้อาจจะต้องงดเลยนะคะงดออกจากฝั่งยาวกันไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพเรานะคะตอนนี้กำลังตกอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็มาแบบเปียกๆเหมือนกัน
1: มันจับขาสายป่านดูตอนนี้คือมีแต่น้ำนะ
2: ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะภารกิจของเราก็ต้อง
1: ร
2: ีบมาจัดรายการให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกียร์ตัวเองอีกทีนึง
1: ถูกต้อง
2: นะ
1: ดีมากเลยนะครับ วันนี้ไปติดตามหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาเปิดเผยว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีฝนตกหนักมากมี4ภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มก็อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ของฝนตกหนักนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับที่อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาครับเราจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียกว่าระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่ารายละเอียดยังไงนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทุกช่องทางของทางการนะครับในการแจ้งเตือนสำหรับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านพี่ธนัทเนี่ยคอมเมนต์กันมาเรื่องของฝนตกอย่างพี่ดาวนงกมลบอกว่าหนองยะไซตกแกละตกคือหลังจากแรงมานานเนี่ยตกหนักมากคือสะใจมากพี่ดาวนงกมลบอกนะคะคือตกหนักจริงวันนี้นะมันโกรธใครมานะคะ
1: คร
2: ับ นะแล้วก็คุณอภิชยานะคะบอกว่าปราจีนบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยนะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็พี่นิคมนะคะบอกว่าที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะฝนตกประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ ถึงวันนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลมาทางทุ่งนาหลังบ้านนะคะแล้วก็ในลำคลองแล้วก็น้ำฝนเนี่ยรวมกันกำลังจะท่วมต้นข้าวเป็นบางแห่งนะคะอันนี้ที่นครสวรรค์นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะใครอยู่ที่ไหนฝนตกไหมนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับแต่ว่าเราในทางการของเราเนี่ยก็ยังมีคนยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นะผมขับรถผ่านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยามาน้ำเริ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะ
2: น้ำสูงขึ้น
1: มากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีเรือโดยสารเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่เรือเล็กเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับฝั่งนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในช่วงของทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการเรียกว่าระดมกำลังแล้วก็กำชับนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจับตาเลยนะครับในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อห่วงใยของทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับประชาชนโดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็การเตรียมพร้อมของพื้นที่ต่างๆนะครับเฝ้าระวังชุมชนลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบความพร้อมและก็ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับสิ่งของช่วยเหลือและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถดูแลประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเอกนิติก็เปิดเผยว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเน้นย้ำผ่านทางคุณเอกนิติให้แจ้งจังหวัดนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับในพื้นที่4จังหวัดอันนี้จะเราจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเลยเจาะลึกลงไปเลยนะครับในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมก ชัยโยและที่อำเภอเมืองอ่างทองครับสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและที่ชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับ4จังหวัดนี้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวที่รายงานไปนะครับมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และก็มีการกำชับในส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับและก็มีการประสานกับทางปภ.เขตให้เสริมกำลังทรัพยากรในพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่จะอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการประสานในส่วนที่มีจุดเสี่ยงต่างๆให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลที่รวดเร็วและก็ในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีในส่วนของปภ.เองก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะก็จะมีพื้นที่ในส่วนภาคกลางตอนนี้นะคะที่ต้องดูแลเรื่องของระดับน้ำอย่างที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะคะชัยนาทกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ด้วยตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำพระโขนงในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณบวก 1.50 ถึง 1.58 1.80 เมตรนะคะแล้วก็แนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะก็ยังมีระยะห่างที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับในคลองที่กรุงเทพนะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะคลองเปรมประชากรค่ะคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะคะเพื่อที่จะกดระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการผันน้ำไปพักที่บึงหนองบอนนะคะซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงนะคะที่มีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะหย่อมความกดอากาศกำลังพาดผ่านนะคะกรุงเทพมหานครช่วงนี้เลยฝนตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ทั้งทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพเองนะคะในช่วง 24 ถึง 27 กันยายนนี้ที่อาจจะตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางมาตรการในการรองรับเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าบางพื้นที่เนี่ยเวลาที่ฝนตกอาจจะมีบางพื้นที่ที่ต้องน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายหรือว่าบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะที่สายสีส้มนะคะตอนนี้ก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนโรงสีเพื่อที่จะก่อแนวเขื่อนกั้นน้ำให้สมบูรณ์ที่สุดรวมไปถึงขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงให้ลึกถึงระดับ 4.5 เมตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะยังไงนะคะช่วงนี้นะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงคลองนะคะหรือว่าในตรงบริเวณท่อน้ำเนี่ยนะเพราะว่าบางทีการระบายน้ำมันอาจจะไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปเวลานานนะเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันไปอุดท่อหรือว่าไปอุดทางเดินเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้
2: นะไม
1: ่
2: ได้
1: ส่งผลกระทบต่อหลายคนนะ
2: ถูกต้องแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยคือมันลำบากนะเวลาที่มันไปอุดท่อระบายน้ำตะแกรงกันเครื่องสูบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเสียหายได้นะคะยังไงก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วง งนี้รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยช่วงหลังๆที่ผ่านมาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เป็นน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเนาะมันก็อาจจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานแต่ว่าเป็นน้ำที่รอการระบายนะคะในช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: นะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นนะครับติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสกันหน่อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงนะครับก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับในส่วนของอีกหลากหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็มีการส่งไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ตำบลสตอตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ไหนที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตระหนักกันไว้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรียกว่าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครๆที่ต้องดูแลในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครที่จะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนก็ติดตามได้ที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะวันนี้ที่ต้องเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านบอกมาตกยังแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่หยุด
1: บ้านผมนี่แหละบ้านผมนี่ตกตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อวานนี้ผมถึงบ้านประมาณดึกๆนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ตกหนักแต่ว่าเมื่อช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตอนเช้าเนี่ยนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับโอ้โหเรียกว่านึกว่าพายุลงแต่จริงไม่ใช่เป็นร่องมรสุมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่เรามาแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรียกว่าเป็นของขวัญคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ในส่วนของคุณเนเน่เนี่ยก็ได้รับในส่วนของแชมป์นะแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปต่อยอดในเรื่องของความสามารถและที่สำคัญคืออายุไม่ได้มากด้วย
2: 16ปีเอง
1: 16ปีย่าง17นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลกับการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาชื่นชมสำหรับเนเน่รอยัลนะครับท่านนายกมีการดำเนินภารกิจราชการนะครับไปราชการอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการชื่นชมส่งตรงจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะที่น้องเนเน่สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาได้นะครับพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางในการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยครับคุณพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนในวงกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะฝันและก็ทำตามความฝันของตัวเองสามารถนำความสำเร็จเนี่ยกลับมาสู่ ประเทศไทยได้ในระดับนานาชาตินะครับร
2: ั
1: ฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีกับทางนี้และก็ครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับและก็สร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราผ่านดนตรีผ่านการแสดงความสำเร็จนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ในนี้เองเนี่ยมีความสามารถและก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนะครับหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนและก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาตนเองและก็สามารถทำศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่และก็สามารถโชว์ไปได้ในทุกๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความภาคภูมิใจและก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินั่นเองนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันนะน้องๆเยาวชนเนี่ยพอได้เห็นพี่นีนี่ได้มีโอกาสไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีไฟแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แน่นอน
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะ
1: ครับ
2: นอกเหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของน้องเน่ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยสนับสนุนน้องมาตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็สนับสนุนให้เดินไปในทางนั้นนะคะเต็มที่จนถึงวันนี้ที่ความสามารถเนี่ยได้ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้มีข่าวดีของประเทศไทยเยอะนะคะทั้งวงการกีฬาวงการดนตรีนะคะวอลเลย์บอลล่าสุดก็ที่ไปเอเชียนเกมแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะดนตรีกีฬานะคะ
1: ครับ
2: เด่นหมดทุกด้านนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรถเมล์บ้างนะการคมนาคมนะคะ
1: ครับ
2: ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการออกมาชี้แจงถึงข้อกังวล นะคะกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกรถเมย์ร้อนก็คือรถเมย์ไม่ได้ติดแอร์นั่นแหละ
1: ใช่รถเมย์แดงคลีน
2: เออใช่ถูกต้อง
1: ของขสมก
2: ใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขามีรายได้น้อยไหมนะคะหรือยังไง
1: ร
2: ัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือนะคะกับทางกระทรวงการคลังนะคะเบื้องต้นก็ขสมกเนี่ยอยู่ระหว่างการจะทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ร้อนอัตราค่าบริการอยู่ที่8บาทนะคะแล้วก็รถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องมีการทำสถิติด้วยนะคะแยกกันให้ชัดเจนก็จะมีการวางแนวทางช่วยเหลือนะคะด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ชดเชยในเรื่องของค่าส่วนต่างค่าโดยสารนะคะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะนะคะไม่ได้มุ่งทำกำไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการแล้วก็ภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะว่าตอนนี้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบริการเพื่อมวลชนนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรจากประชาชนนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องลดภาระที่รัฐจะต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมย์ EV ในรูปแบบการเช่านะคะจะช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สในตลาดโลกที่ตอนนี้กำลังผันผวนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ของทางขสมกหรือว่าของรฟท.เองเนี่ยเอามาบริหารจัดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยังคงยึดมั่นหลักการในบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถเมย์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกในส่วนของรถเมย์ที่ไม่ได้มีการปรับอากาศ
2: ะ
1: นะครับของขสมกเนี่ยก็ ็จะไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการขนส่งโดยสารเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับมาเป็นการลดหย่อนหรือว่าการลดค่าโดยสารได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ลดในส่วนของค่าโดยสารเนี่ยได้ไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับในส่วนของรถเมล์ร้อนเนี่ยบ้านผมยังมีอยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราจะมาใช้รถเมล์ร้อนเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับในเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้รถโดยสารปรับอากาศนะที่จะต้องมีการมาทดแทนในส่วนนี้ค่ะ
2: ก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะคือสังเกตเลยว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในเมืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะก็ประหยัดทั้งเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอาไปซ่อมบำรุงเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นนะก็รู้เลยพังบ่อยมากนะเสียบ่อยตรงนี้นะคะมันก็จะมีงบซ่อมบำรุงอีกแล้วก็เรื่องของการกำจัดควันมลพิษนะคะ
1: แล้วมีมานานด้วยนะหมายถึงว่ารถมันเก่าแล้วด้วยนะคร
2: ับ
1: ปรับเปลี่ยนเถอะจะได้มีการที่จะทำให้คมนาคมของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับจะเป็นใครมาสัมภาษณ์กับเราติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับสู่บันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับกับประเด็นของทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีความผันผวนกันมาตลอดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: คุณรัตพงศ์คุณปณิสานะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยล่าสุดนะคะอาจารย์มองว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะลากยาวแค่ไหนจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมคะ
3: ก็เรื่องตะวันขัดแย้งตะวันออกกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันก็มีผลต่อราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็น1ใน4ที่เราเคยนำเข้า
2: ถู
3: กไหมฮะที่เราเคยนำเข้านะครับแล้วเขาเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ของโลก
2: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้เรานำเข้าจากเขาเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
3: แล้วเขาเป็น1ใน4ของอะไรตลาดน้ำมันโลก
2: ค่ะ
3: ดังนั้นไอ้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกและไทยคำถามว่าไอ้ขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเดิมมันก็เป็นอเมริกากับอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
3: มันเริ่มมาตั้งแต่ปลาย28กุมภาพันธ
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาคราวนี้มันก็ขยายวงนะต้องบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปิดช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็ยาวนานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็ขยายไปที่ฮูติเขาก็ไปคู่กัดลายใหม่ก็ฮูติกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาไปยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงก็ไอ้ช่องแคบที่เรารู้กันอ่ะบัตอัมมันเด็บเนี่ยมันเป็นช่องแคบมันมีสองทางนะไอ้เฮอร์มุสเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอ้อมอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมาเจอโฮมุสก่อนที่จะเข้าเปอร์เซียก็ไปเข้าตะวันออกกลางพอไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องแคบหนึ่งก็คือเรื่องบัตอัมมันเด็บเนี่ยอันนี้จะเข้าทะเลแดงแล้วไปออกอะไรอะคลองสุเอตไปออกมาสุดเมอร์ติเตอร์เรเนียนไปเชื่อมกับยุโรปอะไรเห็นไหมไปอเมริกาละนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังมันไม่จบแล้วก็ยังรู้สึกว่าขยายวงแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคำถามว่ามันจบไหมมันยังไม่จบหรอกตอนนี้ผลก็คือน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยจากที่เขาราคาปกติราคาช่วงเดือนกันยายนไปปลายกันยายนเนี่ยอย่าง WTI น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย84เหรียญนะครับตอนเขาพีคตอนกลางเดือนเนี่ย15กันยาเนี่ยขึ้นไป103เหรียญเห็นไหมไอ้ที่เราตกใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้94เหรียญเมื่อเช้า93เหรียญก
2: ็
3: อันนี้นะครับแล้วก็เอาของดูไบก็ได้ดูไบเป็นน้ำมันที่เราใช้นะมาจากตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
3: ช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มลงก็เป็นประมาณ79เหรียญนะครับและตอนเขาพีคขึ้นไปตอนมีไอ้สงครามรอบใหม่เนี่ยขึ้นไป116เหรียญ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานเนี้ยก็มาที่113เหรียญนะครับ113เหรียญผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดเขามองว่าอาจจะไม่รุนแรง
1: ครับ
3: ราคาน้ำมันเขาก็เลยเริ่มดรอปลง
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้ก็ถามมาว่าที่คราวนี้มันเกี่ยวกับไทยละ
2: ค่ะ
3: นะราคาน้ำมันไทยก็

0: แต่ราคาจริงๆเขาเนี่ยมันต้องเป็น41 42บาท
1: ครับ
0: เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนอยู่ไง
2: ค่ะ
0: ทุกๆลิตรที่เราใช้เนี่ย6บาท80
1: ครับ
0: นะคราวนี้ดีเซลเนี่ยราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับตัวไม่มากประมาณ3บาทละอันนี้เป็นราคาบาทแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นลิตรละ3บาท37บาท49ตังค์แล้วก็ราคาหน้าปั๊มเนี่ย41บาท44สตางค์อันนี้ดีเซลนะครับ B7 เนี่ยแต่ว่าราคาจริงเนี่ยเขาต้องไปเกือบ46บาทเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนลิตรหนึ่ง 4.4 บาทอ
2: ัน
0: นี้ก็ลดลงนะสักเมื่อสักครึ่งกลางๆเดือนเนี้ยอุดหนุนเกือบ10บาทนะลิตรหนึ่ง 9 บาท 80
2: ค่ะ
0: งั้นตอนเนี้ยที่เราใช้น้ำมันมันยังไม่กระทบมากมายจนเราไม่ค่อยรู้สึกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนฐานกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เฉียด 90,000 กว่าล้านนะมั้ง
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็ที่จะตามมาคือตอนนี้ตังจะหมดละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เงินที่งวดสุดท้ายเนี่ยไอ้ 20,000 ล้านที่เขาตุนเอาไว้เนี่ยผมว่าไปถึงเนี่ยตอนนี้จะหมดละ
2: ค่ะ
0: ต้องเราเข้าครม.จะยังไง
2: ค
0: ือผมยังจะบอกว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันแกร่งในราคาที่ค่อนข้างลงแต่ว่าลงเนี่ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกขึ้นไอ้ E20 เกือบจะไม่ขยับดีเซลก็2บาท3บาทนะครับแต่ว่ามันมีกองทุนเข้ามาอุ้มเกือบแสนล้านไง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกองทุนตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเงินมันหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทีเดียวเหมือนรอบที่แล้ว 5-6 บาทอีกครั้งไหมคะอาจารย์
0: อยู่ที่คุณอนุทินละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะข้างหลังคุณอนุทินก็คือกระทรวงการคลังที่เขามีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่หลังเหนือจากกระทรวงการคลังก็คุณอนุทิน
2: คุ
0: ณอนุทินเนี่ยแกเจอคราวที่แล้วเนี่ยแกปล่อยลอยตัวค่อนข้างมากเพราะว่ากลัวว่ากองทุนน้ำมันจะมารับภาระเป็นภาระในอนาคตอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกส่วนตัวผมนะมาถูกแล้วเพราะไอ้กองทุนเนี่ยมันบัฟเฟอร์พอเศรษฐกิจไอ้น้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินคืนกองทุนเหมือนกับคราวที่แล้วสมัยคุณประยุทธ์ตอนติดลบแสนกว่าล้านนะผมจำไม่ผิดแสนสองหมื่นล้านและก็มาจบลงพอดีก่อนไอ้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะลบกันเนี่ย
2: ค่ะ
0: อันนี้กลับมาเป็นบวกใหม่เลยเห็นมั้ยแต่ใช้เวลาหลายปีนะ
2: ค่ะ
0: งั้นก็ต้องถามนโยบายคือส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเค้ายังใส่ยังค้ำประกันหมายว่าเงินรอบนี้หมดแล้ว
2: ค่ะ
0: น่าจะใส่อีกสัก 2-3 หมื่นล้าน
2: ค่ะ
0: ไม่คงไม่กล้าปล่อยลอยตัวหนักๆเพราะเจอหลายด้านเนี่ยทั้งอะไรเขาก็โดงหัวสวอะไรแกคงไม่อยากรบศึกหลายด้าน
2: ค่ะ
1: ครับก็หลากหลายนะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าอาจารย์มองเนี่ยอยากจะให้เร่งในเรื่องไหนครับในการประคับประคองเรื่องนี้ให้สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้ครับ
0: ต้องเห็นภาพ
2: ค่ะ
0: เรียกเพนพอยต์อ่ะ
1: ครับ
0: แผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แผลที่มันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้เพนพอยต์เนี่ยนะถ้าไปแก้แบบนักวิชาการหรือบางทีคนพูดโอ้ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืน sustainableนิเวศโลกร้อนอะไรตอนนี้มันจะตายอ่ะ
2: ค่ะ
0: ที่ภาพบอกไว
2: ้
0: ฮะมันอยู่ ICU มันคือต้องให้ออกซิเจนผมพูดนิดมาประจำเลยนะ
2: ค่ะ
0: มันต้องมองตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดสภาพคล่องใช่ไหมมันมีสองประเด็นแต่ที่ชาวบ้านเนี่ยครัวเรือนเนี่ยตังในกระเป๋าไม่
2: ม
0: ีเพราะว่ารายได้คงเดิมเงินเดือนเท่าเดิมค่าจ้างเท่าเดิมแต่ของมันแพงไปหมดแล้วอ่
2: ะ
0: อย่าลืมที่เราพูดว่าน้ำมันทรงตัวมันก็ต่างจากเดิมเยอะน
2: ะ
0: ลิตรหนึ่งหลายบาทน
2: ะ
0: ดีเซลตะก่อนลิตรหนึ่ง29บาทอ่
2: ะ
0: ตอนนี้40กว่าบาทอ่ะใช่ไหมมันก็ยังสูงอยู่10กว่าบาทอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมน้ำมันที่เราเติม E20 มันก็แพงกว่าเดิม10กว่าบาทอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมแล้วของวัตถุดิบในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แพงมันก็ส่วนหนึ่งก็ผลักภาระมาไอ้เงินได้เท่าเดิมรายจ่ายสูงขึ้นมันก็เงินในกระเป๋ามันก็ไม่มี
2: ค่ะ
0: อันนี้พอกระเป๋าแฟกการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยนะพอการจับจ่ายสอยน้อยเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาไม่ค่อยซื้อของเนี่ยนะอุตสาหกรรมพวกการผลิตค่าปลีกค่าส่งมันจะพังตามไปด้วย
2: ค่ะ
0: งั้นผมกำลังจะบอกว่าต้องเอาเงินใส่จะว่ายังไงใครจะมาต่อว่ายังไงมันคือต้องเอาเงินใส่กระเป๋า
1: ครับ
0: แต่บ้านก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่กำลังทำอยู่จะหม

0: กันยาเนี่ยใช่ไหม
1: ค
0: นละคนละ60-40
2: ไทยช่วยไทยพลัส
0: เออไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้รอบใหม่เนี่ยมันเงินมันจิ๊กจ้อยอ่ะมันคือเงินที่เหลือก็ถามว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะไอ้รอบที่จะหมดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคุณไปใส่ให้ตังคนมีสตางค์ทำไมใช่ไหม
1: ค
0: ุณไปเหวี่ยงคนมีสตางค์ทำไมเขาไม่ลงเสียงให้คุณหรอกเวลาเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเขาก็มีพรรคในใจเขาอยู่แล้ว
2: นะ
0: งั้นผมคิดว่ารอบนี้เงินน้อยเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยเอากลุ่มเปราะบางนะ10 ล้านคน13-14 ล้านคนพวกนี้เราให้มากนะคนที่เขาช่วยตัวเองได้เอาอย่างผมเนี่ย
1: ค
0: ุณให้ผมก็ไม่ได้ใช้นะพูดตรง
1: ๆ
0: มันก็เหลือใน50,000เนี่ยมันเหลือจากคนที่เขาไม่รู้จะไปซื้ออะไรเนี่ยไหมฮะ
2: ครับ
0: นะครับนั้นอันดับแรกคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องตรงแต่เงินมันน้อยมันจะไม่พอไม่พอมันคือจะบอกว่าไอ้เงิน200,000 ล้านเนี่ยคุณไปทำเรื่องโซลาร์เซลล์อะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ก็เห็นด้วยเวลานี้อย่างที่บอกอ่ะม
2: ัน
0: จะตายอ่ะคุณจะไปพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาด
2: ใ
0: ช่ไหมเอาตรงนี้นะขอสภาเขาเปลี่ยนได้ไหมขอสภาเขามาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าจะไปจ่ายคนมีสตางค์นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: อันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องทำพร้อมกันคือสภาพคล่องขณะนี้เนี่ยเราเจอสภาพคล่องทั้งระดับรัฐบาลหนี้สาธารณะใช่ไหมสภาพคล่องก็ประมาณขาดดุลนะเอกชนก็แบบเดียวกันสภาพคล่องเพราะแบบเอกชนภาคธุรกิจก็เหมือนครัวเรือนนะฮะขายของได้ราคาเดิมนะต้นทุนสูงขึ้นคุณปรับราคาไม่ได้หรือได้บางส่วนมันก็คือกระเป๋าแห้งใช่ไหมพอกระเป๋าแห้งเงินหมดกระเป๋ามันจะทำยังไงคราวนี้แรงงานที่ยังอุ้มอยู่ตรงที่ตรงนี้มันก็มีความเปราะบางแต่แรงงานยังไม่กระทบนะเพราะว่าภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่ฮะ
2: ครับ
0: ภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่เขาขยายตัวได้ดี 17% แล้วมันก็พาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนำเข้าอะไรอ่ะพวกภาคบริการไปด้วยพวกนี้อุ้มแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้รับส่งจากที่เขาส่งออกไปสต็อกในต่างประเทศ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วตอนนี้มันเริ่มดรอปลงพอไปถึงปลายไตรมาสนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะเอายังไงเพราะว่าอันที่สองคือต้องใส่เงินใส่เงินทั้งครัวเรือนแล้วก็อะไรอ่ะชาวบ้านปรับโครงสร้างหนี
2: ้
0: ใช่ไหมเรื่องติดกลมขาดสภาพคล่องทั้งภาคธุรกิจปล่อยสินเชื่ออะไรที่ปล่อยได้ก็ทำไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: ครับก็เป็นความเห็นของอาจารย์นะครับแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงในมุมมองของภาคเอกชนล่ะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์มองยังไงครับในการรับมือเรื่องนี้ครับ
0: ผู้ถ้าเป็นผู้ประกอบการปัญหาใหญ่คือมันจะมี2ปัญหาใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละ
2: ค
0: ือ 1. กำลังซื้อมันหดตัวนะแต่ที่ผู้ประกอบการมันก็อยู่ที่ผมพูดเสมอเรื่องเกเชฟเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไอ้พวกเนี้ยพอไปได้หรือไปได้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่ตายไม่โตหรือบางส่วนเนี่ยมันซัฟเฟอร์จากอุตสาหกรรมที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยซันเซ็ตอินดัสทรีมันหมดยุคตกสมัยอะไรพวกนี้พวกนี้เราจะรับมือยังไงแล้วมันมาพร้อมกับ AI ด้วยเทคโนโลยี Technology ที่เข้ามาเมื่อ2วันก่อนผมก็ถูกเชิญรัฐสภากับวิธีการรายงานเนี่ยเชิญไปพูดเรื่องนี้ว่ามันจะกระทบยังไงผมบอกว่า AI นี่ระวังให้ดีอย่าล้อเล่นมันมาเร็วแล้วมันมากระแทกแล้วมันมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยออกมั้ย
1: ค่ะ
0: มันมาพร้อมกันกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวงั้นคำถามที่ผมก็จะถามว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ฝั่งไหนถ้าคุณอยู่ฝั่งที่มันยังไปได้หรือไปอยู่ในเซกเตอร์ส่งออกมันก็มีเงินตุนอยู
2: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกค้าปลีกบริการร้านอาหารหรือบางอุตสาหกรรมพวกเนี้ยเค้าซัฟเฟอร์คือสภาพคล่องใช่ไหมพอสภาพคล่องนี้คุณไปเห็นมีรัฐบาลไปบอกว่าไปคุยกับเอกชนองค์กรใหญ่ๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตลาดนัดไฟแนนซ์ด้านการเงินให้ธนาคารกับลูกหนี้มาเจอหน้ากันตลกอ่ะพูดเหมือนคุณมิกซ์เสร็จแมทชิ่งอ่
1: ะ
0: เนี่ยเหรอไหมธนาคารเนี่ยเขาไม่มาแมทชิ่งกับคุณหรอกเพราะว่าเขาระวังการปล่อยเขากลัวชักดาบแบงค์เนี่ยเขาอยากจะปล่อยอาชีพก็คือดอกเบี้ยแต่เขาปล่อยแล้วเก ็บตัวเพราะตอนนี้ NPL มันพุ่งสูงโดยเฉพาะ SME เนี่ย NPL ไปเกือบ 10% นะฮะ
2: ครับ
0: เกือบ 10% อันนี้เขาระวังคุณไปตัดไอ้แบบเนี้ยด้วยส่วนตัวผมนะมันสติลปิดอ่
1: ะ
0: มันไม่ได้ค้าขายอ่ะใช่ไหมเออคุณจะต้องตั้งกองทุนแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขายากคุณต้องให้แบงก์ของรัฐแล้วต้องฟันน
1: ะ
0: มีมติครม.เพราะว่าผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ผมพูดเสมอไงผมเข้าใจบอร์ดแบงก์เขาก็ปล่อยยากปากเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปล่อยไปติดคุกน่ะมันเงินหลวงทั้งนั้นเลยนั่นรัฐบาลต้องมีมติครม.แล้วมีกองทุนมาซัพเฟอร์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันนะครับนะแล้วก็ไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคนละครึ่งหรือ60 40 plus อะไรทั้งหลายท่องเที่ยวไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องออกมาพร้อมๆกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือมันนะแต่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่คือตังในกระเป๋าฮะ
2: ครับ
0: สภาพคล่อง
2: ครับ
0: อันนี้ยากนะ
1: มันเป็น
0: แทรปเลยอ่ะมันเป็นแทรปตกเป็นหลุมอุกาบาตเลยแหละ
2: นะครับก็เป็นความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการไปเรียกว่าลงมือผลักดันในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับก็เป็นความเห็นนะครับจากในฝั่งของท่านที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ค้ำบอดในวงการเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นผลกระทบภายนอกนะครับจากทางฝั่งต่างประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่จะต้องรับมือนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะประหยัดกันได้ก็ประหยัดนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกการค้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องอย่างความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องมีแรงกระเพื่อมมากกว่านี
1: ้ใช่ถูกต้องนะคะเพราะ
2: ว่าให้ดี
1: คืออาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆใกล้ตัวมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและพอมันเกิดวิกฤตนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอน้ำมันขึ้นอ่ะของขึ้นแหละราคาก็ขึ้นราคาขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิ
2: ม
1: กำลังซื้อน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะคนไม่มีเงินซื้อเนี่ยโรงงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่พอเขาไม่มีรายรับเนี่ยเขาก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเลิกจ้างงานมันก็จะเป็นห่วงโซ่ในการที่จะวนลูปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ท่านบอกแหละก็ต้องภาครัฐด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็ตัวทาง SME เองนะคะภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตแบบนี้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยควบคุมได้ยากเหมือนกันนะคะ
2: อย่างประชาชนเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าในกรณีของการเลือกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนไปด้วยก็ได
1: ้
2: นะเพราะว่าในส่วนของ AI ในช่วงนี้คือมาแรงจริงๆแล้วพอมีการได้ AI มาช่วยทุ่นแรงในเรื่องของการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพอย่างคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์กับทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก
1: ็
2: อาจจะถูกเลือกจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะในการรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใครที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเราไปสมัครในส่วนของโบกแก๊ปหรือว่าฟู้ดอะไรแมนอะไรต่างๆในการขับรถรับส่งเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยโดยที่สามารถใช้ใบขับขี่ปกตินี่แหละ สามารถไปทำอาชีพนี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีการจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายไทยนะครับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งกำหนดให้มีเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใบขับขี่เหล่านี้นะครับจะต้องรีบไปทำนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าให้ฟัง
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็ท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองนะคะโดยทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะ มีการกำหนดให้ผู้ขับทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะ30กันยายน2569นะคะแล้วก็เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะเฉพาะวันเสาร์นะกรณีทำใหม่แล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะในวันที่26กันยายน2569นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะ 8:30 น.นะคะถึงบ่าย 3:30 น.นะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะสำหรับผู้อบรม e-learning นะคะก็จะมีอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อนมาเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการยกระดับกันขึ้นมาแหละเพราะว่าผู้ขับทุกรายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ใบขับขี่ปกตินะต้องเป็นใบขับขี่รถสาธารณะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความสามารถแล้วก็มี วิจารณญาณเนาะในการขับรถที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถเนี่ยคือที่สนใจจะทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลช่วงมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติทั้งเรื่องของการทำใหม่นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะคะโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสมเนี่ยกว่า 162,310 ใบนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเป็น เอกสารที่ต้องมีนะเป็นเอกสารสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าหากไม่ดำเนินคดีให้ถ้าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขับรถหรือว่าทำอาชีพผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะพอมีใบขับขี่อะไรที่มันถูกต้องถูกประเภทในการที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้สบายใจทั้งคนใช้บริการแล้วก็ตัวคนขับเองด้วยนะคะ
2: ครับก็ฝากไว้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะ ใครที่เรียกว่าไปเรียน e-learning นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถไปทำได้นะในส่วนของสถานีขนส่งนะครับที่มีการระบุไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายจะได้ไม่โดนจับโดนปรับกันไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับก็มาเน้นย้ำกันหน่อยนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยยังสามารถที่จะไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าเปิดรับทุกภาคส่วนน
1: ะ
2: ครับที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะครับเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับโดยไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ช่วงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนหรือภายในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะครับสำหรับสถานที่ในการที่จะไปใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยครับก็จะผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ต้องติดต่อนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซึ่งก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนั้นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับทะเบียนบ้านนะหรือว่าพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมไว้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบว่าตนเนี่ยจะไปเลือกตั้งหน่วยใดนะครับสถานที่ใดเนี่ยสามารถไปเช็คกันได้นะครับผ่านทาง www.sso.go.th/
3: SBE2 นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแอปประกันสังคม SSO Plus นะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของประกันสังคมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับการเรียกว่าเป็นถึงเวลาแล้วนะครับของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนโลกของพลังงานนะครับทางหน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมาสมัครเข้าร่วมโครงการโครงร่างวิจัยเป็นการพิชชิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาปีที่3แล้วนะครับชื่อโครงการ New Gen Energy Research Showcase นะครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ากว่า 800,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับก็น้องๆ นักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษาภายนอกได้ไม่เกิน1คนนะครับก็สามารถส่งผลงานร่วมชิงชัยนะครับชิงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกพลังงานตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage New Gen Energy Research Showcase นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับ
1: ค่ะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าคือ ที่เราทราบกันดีเนี่ยตอนนี้เรามีวิกฤตเรื่องพลังงานนะคะในการที่จะพอมีโครงการที่ให้น้องๆนะคะคนที่สนใจเรื่องของพลังงานนะหรือว่าศึกษาต่อทางด้านนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการดีๆนะเราก็อาจจะได้มีนวัตกรรมดีๆแบบนี
3: ้
1: เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานในอนาคตได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะตามที่พี่ยนัทได้แจ้งไปในรายละเอียดนะคะ
3: ครับส่วนใครที่วันนี้จะเกษียณอายุราชการนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยวันนี้เป็นสุขสุดท้ายของพวกพี่ๆแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินงานต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ได้เกษียณอายุราชการก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับจะได้เรียกว่าปลดปล่อยแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับ
1: เกษียณยังเป็นสุขเนาะ
3: ถูกต้องวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานเกษียณด้วยนะครับได้พบปะพี่ๆแล้วก็ปีนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านก็เป็นวาระในการเกษียณด้วยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผอ.ส้มวนิดาเขาชเสนีนะครับวันนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการเริ่มต้นชีวิตของวัย
1: เกษียณ
3: วัยเกษียณแล้วนะครับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
11: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
10: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
11: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
10: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
12: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
14: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่องและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพตัวปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
7: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอสีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
15: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7

0: และ10ตำบลสีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่95.5 MHz สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันไนซ์ปิยะพันธ์พินทองรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมีข้อมูลหรือว่าการถอดเสียงของข้อมูลด้านใดไปรับฟังกันค่ะ
3: ข่าวสารสดๆกับเราตรงนี้นะครับช่วงนี้เองเนี่ยบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยภาพเศรษฐกิจไทยจากมุมมองของต่างชาติค่อนข้างสดใสทีเดียวหลังจากมีการอัปเกรดเครดิตโดยFitch Ratingของประเทศแล้วนะครับวันนี้มีการอัปเดตหุ้นในกลุ่มธนาคารประกอบกับนายกของเราก็โรดโชว์ที่สหรัฐด้วยนะครับจะมีการดึงดูดการลงทุนจำนวนมากเข้าสู่ไทยทีเดียวครับ
4: จับตาต่อเนื่องนะคะทั้งฝั่งของบ้านเราเองรวมไปถึงในต่างประเทศการพบกันของผู้นำระดับโลกอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเจอผู้นำญี่ปุ่นไปแล้วนะคะ24 กันยายนนี้แหละจะพบกับประธานาธิบดีของจีนสีจิ้นผิงจับตาทั้งดีลการค้ารวมไปถึงหลากหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันด้วยค่ะ
3: ครับก่อนอื่นเริ่มจากในประเทศไทยเรากันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเดินทางไปที่สหรัฐนะครับพบปะกับ3บิ๊กธุรกิจของทางสหรัฐเลยไม่ว่าจะเป็นภาคของการเงินนะครับหรือว่าภาคของเทคโนโลยีมีความหมายมั่นมั่นมือเลยนะครับจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทางสหรัฐให้เข้ามาตั้งฐานการลงทุนในไทยนะครับเน้นหนักในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เศรษฐกิจดิจิทัลและก็เรื่องพลังงานสะอาดครับเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกของไทยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินนะครับแล้วก็กองทุนชั้นนำของอเมริกาก็คือ Bank of America ที่เป็นแบงก์พาณิชย์ใหญ่อันดับ2ของทางสหรัฐรองจากทาง JP Morgan ครับแล้วก็ยังมี Microsoft นะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อันนี้คนไทยรู้จักกันดีรวมถึงพิมโคนะครับบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกโดย Bank of America เนี่ยตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าการนำเงินเข้ามาลงทุนเท่านั้นนะครับจะเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและก็ความยั่งยืนทางโฆษกประจำสำนักนายกคุณเอกภพเพียรพิเศษบอกว่าจากการหารือกับเอกชนทั้ง3รายของสหรัฐนายกก็เน้นย้ำแนวทางนะครับรัฐบาลต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของทางสหรัฐครับส่วนตัวของนายกนะครับเห็นว่าสถาบันเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทในการเชื่อมโยงไทยกับนักลงทุนเป็นแหล่งเงินลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน Bank of America นะครับก็ได้มีการชื่นชมนโยบายของรัฐบาลไทยนะฮะที่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกทั้งในด้านการส่งเสริม AI นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยตอกย้ำเลยนะฮะย้ำเลยว่าจะเดินทางไปไทยด้วยนะครับเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกที่ไทยในเดือนหน้าด้วยนะครับงานนี้ถือว่าใหญ่มากๆคุณตามคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างศักยภาพและเปิดเผยศักยภาพของไทยนะครับให้ต่างชาติได้มองเห็นกันครับ
4: ใช่ค่ะส่งสัญญาณจากเมืองไทยแบบชัดเจนส่งตรงไปยังสหรัฐเลยนะคะว่าเราพร้อมแล้วที่จะรับเงินทุนแบบคุณภาพแล้วก็ต่อยอดในเชิงธุรกิจการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวหลายด้านเลยที่คุณตั๊กบอกทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง AI ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญพลังงานสะอาดด้วยนะคะ
3: ครับถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากการพบปะกับ Bank of America แล้วมาดูอีก2บริษัทกันบ้างนะครับก็จะมี Microsoft นะฮะก็ยืนยันเลยจะมีการแลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรฮะส่วนผู้บริหารพิมโก้นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่นักลงทุน

0: โลกนำมาประกอบการตัดสินใจข้อมูลจากนักลงทุนระดับโลกนี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยนะครับในการติดตามเศรษฐกิจตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงนโยบายพัฒนาให้ตอบโจทย์นักลงทุนระยะยาวครับ
1: หลังจากที่ Fitch Ratings ก่อนหน้านี้ปรับเอาท์ลุคของเราจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่าเป็น stable outlook แล้วนะคะแล้วก็คงอันดับเครดิตของประเทศไว้ที่ triple B บวกวันนี้ไปดูหน่อยค่ะมีการอัปเกรดอันดับเครดิตของสถาบันการเงินชั้นนำเดี๋ยวไปไล่เรียงดูหน่อยแต่เป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของอันดับเครดิตต่างๆความเชื่อมั่นในมุมของผู้ลงทุนเองด้วยค่ะFitch Rating ประเทศไทยค่ะประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวนะคะสำหรับ5ธนาคารค่ะจากทั้งหมด6ธนาคารเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจากเดิมแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบและคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารทั้ง6แห่งมีรายละเอียดตามนี้เลยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank คงอันดับไว้ที่ Triple B บวกปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพธนาคารกรุงไทยหรือ KTB ค่ะคงอันดับไว้ที่ Triple B บวกปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพและธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB ค่ะคงอันดับที่ Triple B ปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพธนาคาร Standard Chartered ไทยหรือ SCBT คงอันดับที่ A- และปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพธนาคาร UOB ไทยนะคะคงอันดับไว้ที่ A- ค่ะปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพส่วนธนาคารกรุงเทพหรือ BBL คงอันดับไว้ที่ Triple B ให้แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพและพร้อมกันนี้ค่ะ Fitch ยังประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะของ Exim Bank KTB TTB BBL แล้วก็คงอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของ Standard Chartered แล้วก็ UOB รวมถึงคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BBL และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นของธนาคารทั้ง6แห่งอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือครบทั้ง3สถาบันแล้วก็คือ Fitch Moody's แล้วก็ S&P Global นะคะปรับเอาท์ลุคของเราเป็นมีเสถียรภาพนั่นเองนั่นคือภาพของประเทศแต่อันนี้สถาบันการเงินแล้วค่ะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่เสถียรภาพการเมืองเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจในอนาคตเลยนะครับภาพประเทศอัปเกรดไปแล้วคราวนี้เป็นรายของภาคธนาคารบ้างซึ่งถือว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนต่างประเทศได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะเป็นภาพสะท้อนของเอาท์ลุคแล้วก็แนวโน้มการเติบโตด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทาง Fitch Aได้ปรับแนวโน้มอันดับคะแนนปัจจัยด้านการระดมทุนและสภาพคล่องของ BBL ที่ Triple B บวกเป็นแนวโน้มอันดับคะแนนมีเสถียรภาพจากเดิมแนวโน้มอันดับคะแนนที่เป็นลบอีกด้วยค่ะ
0: คลื่นการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆยังคงหลั่งไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เป็นโรงงานของ Pringles มันฝรั่งที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะฮะลงทุนทุ่มเม็ดเงินกว่า 7,000 ล้านบาทเปิดโรงงานที่ชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าตอบรับต่อการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก่อนหน้านี้นำมาสู่การสร้างโรงงานจริงฮะมีรายงานด้วยนะครับว่าเม็ดเงินกว่า 7,000 ล้านเนี่ย 50% ใช้ซัพพลายเออร์วัตถุดิบภายในประเทศไทยนะครับในการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากทีเดียวครับมาสครับเปิดโรงงานผลิตพริงเกิลมูลค่ากว่า 7,000 ล้านอย่างเป็นทางการในไทยนะครับตอกย้ำกันเป็นบทบาทศูนย์กลางส่งออกระดับภูมิภาคโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในชลบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ย 73,800 ตารางเมตรหรือว่ากว่า46ไร่แบบในภาพนี่เลยฮะแล้วก็ถือว่าอยู่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองความสำคัญของฐานการผลิตนี้นะครับจะป้อนพริงเกิลไปยังตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นอินเดียฮ่องกงไต้หวันรวมถึงตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาในช่วงเริ่มต้นนะครับจะมีการจ้างงานโดยตรงกว่า170ตำแหน่งขณะเดียวกันกว่า150ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะมาจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศครับนี่จึงไม่ใช่แค่การตั้งโรงงานในไทยนะครับแต่หมายถึงเรื่องการลงทุนจากต่างชาติโรงงานซัพพลายเออร์ไทยการจ้างงานการส่งออกและตลาดโลกที่ถือว่าไทยเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวฮะ
1: ก็ถือว่าได้รับการดึงดูดแล้วก็ความน่าสนใจสำหรับฐานการผลิตด้วยนะคะขนมขบเคี้ยวรวมไปถึงอาหารแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่แรงงานก็เติบโตนั่นก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับทั้งผู้ประกอบการทั้งฝั่งของแรงงานอีกด้วยค่ะ
0: ใช่ครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะบอกว่าตัวเลขขอรับส่งเสริม BOI ขอไปแล้วเกิดการลงทุนจริงไหมอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดนะครับว่าเกิดการลงทุนที่ตามมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่ากลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงกลุ่มสาธารณูปโภคต่างๆด้วยคุณ

0: กาเบรียลเฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นประธานบริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเนี่ยบอกว่ามาสแน็กกิ้งเนี่ยตอนนี้เปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในชลบุรีเริ่มเดินหน้าสายผลิตที่2แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นระยะยาวของมาสที่มีต่อประเทศไทยในฐานะผลิตและส่งออกเชิงกลยุทธ์นะครับมาสแน็กกิ้งก็เป็นบริษัทแม่ที่ผลิตพริงเกิลตรงนี้นี่เองฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยพริงเกิลไม่ใช่รายแรกนะครับที่ปักหลักที่ไทยมีแบรนด์ขนมระดับโลกเข้ามาสร้างฐานการผลิตหลายสิบปีแล้วนะครับบางรายเนี่ยพัฒนาเป็น regional hub ด้วยอย่างเช่นเลสนะครับโอรีโอริสหรือว่าจะเป็นคาวบี้จากญี่ปุ่นก็มีนะฮะลอตเต้ด้วยแจ็คแอนด์จิลแล้วก็เนสเล่เป็นต้นแหละครับ
1: ขยับไปดูหลายปัจจัยในต่างประเทศที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเราจับตาไปที่การพบกันของผู้นำระดับโลกเลยค่ะก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วคุยกันสักประมาณ35นาทีค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญหลายคนจับตามองก็คือ24กันยายนนะคะที่ทรัมป์จะพบกับสีจิ้นผิงจากจีนค่ะมีรายงานว่าทรัมป์เนี่ยจะนำ CEO เทคนะคะไปด้วยแต่จีนเนี่ยแหละมีการตั้งคำถามว่าจะนำผู้ประกอบการสายเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปเจอด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ว่าก็เป็นการขยับครั้งสำคัญนะคะโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นพบปะกับโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วค่ะสัก35นาทีที่เจอกันนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เป็นเวลาเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางถึงกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นการเยือนระดับรัฐครั้งแรกในรอบ11ปีเป็นที่รู้กันค่ะว่าญี่ปุ่นกับจีนค่อนข้างห่างเหินมาตั้งแต่การแสดงความเห็นเรื่องไต้หวันขณะที่สหรัฐเน้นย้ำจุดยืนในการปกป้องพันธมิตรหลักในภูมิภาคเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในระหว่างการประชุมณนครนิวยอร์กทาคาอิจิและทรัมป์เห็นพ้องที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับจีนโดยทรัมป์เตรียมต้อนรับผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันค่ะทั้งสองมีกำหนดหารือกันในวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ก่อนร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้หลายรายการจากการประชุมครั้งนี้ค่ะหลายคนก็จับตามองนะคะบอกว่าปกติเวลาทรัมป์เดินทางไปพบผู้นำระดับประเทศแบบนี้ก็จะมีการพาผู้นำนะคะ CEO ต่างๆบริษัทเทคโนโลยีรอบนี้ก็น่าจะไปแต่ก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วฝั่งของจีนจะพาใครมาบ้างหรือเปล่าด้วย
0: ใช่ฮะคือเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาเหมือนกันเพราะสื่อสำนักบางสำนักในรายงานเลยว่าปรากฏว่านักธุรกิจจีนไม่ค่อยเดินทางไปนะกลายเป็นว่าฝั่งจีนเนี่ยจะมีท่านผู้นำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยโอ้โหบรรดารายชื่อนักธุรกิจที่เข้าร่วมครั้งนี้เองเนี่ยหนาตามากฮะ
1: ตามสตองจาก Nvidia แซมอัลต์แมนจาก OpenAI สัตยานาเดลล่าจาก Microsoft Jeff Bezos จาก Amazon Tim Cookจาก Apple Elon Musk จาก Tesla สุนดาพิชัยจาก Alphabet และ Michael Dell จาก Dell Technology ด้วยค่ะรวมไปถึง Jane Fraser ค่ะจาก Citigroup และ Jamie Dimon จาก JP Morgan Chase & Co และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าทั้ง Howard Lutnick รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นต้นแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐคาดการณ์ค่ะว่าประธานาธิบดีสีจะไม่พา CEO ของบริษัทจีนเดินทางมาสหรัฐในฐานะคณะผู้แทนภาคธุรกิจด้วยโดย Wall Street Journal รายงานว่ามีความเป็นไปได้น้อยทีเดียวที่สีจะนำคณะผู้บริหารบริษัทจีนมาที่กรุงวอชิงตันด้วยค่ะ
0: มาดูความเคลื่อนไหวโลกเทคโนโลยี AI กันบ้างนะครับสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะมีรายงานข่าวว่าบรรดาผู้นำธุรกิจต่างๆเนี่ยออกมาแตะเบรกนะฮะบอกว่า AI อันตรายไปแล้วขาดการควบคุมบ้างต้องมีกรอบจำกัดคุณสมบัติมันบ้างไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในระบบนะฮะแต่ปรากฏวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นดูตรงกันข้ามเลยนะครับ Anthropic เปิดตัวโมเดลใหม่ฮะเปิดตัว Claude Opus 5.5 นะครับขณะที่ ChatGPT ก็เปิดตัว Sixso นะครับแล้วก็ Luna เช่นกันพร้อมมีการหั่นราคาลงอีกร้อยละ50เป็นสัญญาณชัดเจนว่าแม้ CEO จะออกมาแตะเบรกนะครับแต่ตอนนี้การเปิดตัวบริษัทการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ Anthropic นะครับสตาร์ทอัพผู้พัฒนาโมเดล Claude นะครับล่าสุดเปิดตัว AI รุ่นใหม่ล่าสุด Claude Opus 5.5 ครับเปิดตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีการระบุว่าประสิทธิภาพเนี่ยทัดเทียมกับโมเดลตัวท็อปนะครับแต่ช่วยลดต้นทุนรวมในการประมวลผลต่องานลงถึง40%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Opus 5ครับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงระดับสากลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงทั้งที่เมื่อต้นเดือนเองนี้นะฮะ

ก็มี CEO ของ Anthropic นี่แหละออกมาเรียกร้องให้ประชาคม AI ทั่วโลกชะลอความเร็วในการปล่อยขีดความสามารถใหม่ๆเพื่อพัฒนาความปลอดภัยให้ก้าวตามทันได้ทาง Anthropic ระบุนะครับว่า Claude Opus 5.5 ได้ผ่านการประเมินภายนอกอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานอิสระ

0: ออนไลน์พุ่งขึ้น9%ยอดขายห้างสรรพสินค้าก็ปรับตัวขึ้นนะคะ11%ค่ะมีแรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่แข็งแกร่งของชุดของขวัญอาหารประจำเทศกาลรวมถึงอุปสงค์ที่ยังคงสดใสในกลุ่มสินค้าหรูหราแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยววันนี้ก็ดันคอสปีเกาหลีใต้ก็บวกได้นะคะสัก0.9%ละค่ะ07,080.92จุดแต่เป็นภาพที่ค่อนข้างผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียนะคะสำหรับตลาดหุ้นวันนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังก่อนการพบกันของ2ผู้นำนั่นเองค่ะ
1: ครับมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับภาพของตลาดเอเชียผสมผสานแต่ว่าหุ้นไทยยังบวกได้ต่อเนื่องนะครับรับกับความคาดหวังการเดินทางรถโชว์ของทางภาคตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดไป 1,610 จุดนะครับบวกขึ้นมา 6.26 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 64,000 ล้านภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยขณะนี้นะครับนักลงทุนก็ถือว่ามีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วทั้งเรื่องการปรับอันดับเครดิตของไทยก็ดีนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาไปจนถึงเรื่องของการเดินทางไปรถโชว์ในสหรัฐอเมริกานะครับของทางภาคตลาดหลักทรัพย์กับเฟดโก้นะครับร่วมกับทางนายกรัฐมนตรีด้วยถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่หนุนนำต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้เราจะเห็นชัดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มนำตลาดเช่นเคยครับเดลต้าเนี่ยหลังจากลงไปลึกนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้บวกอีก1.59นะครับ256บาทต่อหุ้นครับเคแบงค์ปรับย่อลงมานะครับหลังจากขึ้นมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับวันนี้ติดลบไป0.78ปิดที่255ครับปตท.สผ.นะครับปรับลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับ0.67ปิดที่148บาทขณะที่ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ42บาท SCB นะครับติดลบไป1.2นะครับปิดที่156บาทด้วยกันครับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยที่ทางเป็นแบบนี้ MAI นะครับบวกขึ้นเช่นกันนะครับแต่สัดส่วนบ้างกว่าครับวันนี้บวกมา 0.25 จุดปิดที่ 224.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ276ล้านบาทด้วยกันครับ
0: จากภาพของหุ้นนะคะพาไปดูทองคำกันต่อเนื่องเลยค่ะก็มีคาดการณ์ในเรื่องของดอกเบี้ยจากฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐเหมือนกันตลาดคาดการณ์อย่างไรบ้างอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้ด้วยนะคะส่งผลยังไงโคเม็กซ์เนี่ยย่อลงไป24.30 เซนต์หรือ0.5%ค่ะ4,352ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะทิศทางทองคำไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปในไกลสักเท่าไหร่นะคะไปดูหน่อยแรงกดดันต่างๆเกิดขึ้นจากมุมมองอย่างไรบ้างอัลเบอร์โตมูซาเลมค่ะประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะคะบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งรวมถึงภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนไม่ได้จำกัดอยู่แค่น้ำมันแล้วล่ะค่ะเสริมว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าหากว่าเฟดดำเนินการเร็วขึ้นมากกว่าที่จะรอต่อไปทั่วไปแล้วทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ความน่าสนใจของมันมักจะลดลงในสภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงเพราะว่าผู้ลงทุนหันไปสนใจสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าค่ะส่วนน้ำมันนะคะด้านภูมิรัฐศาสตร์นักรบฮูตีพยายามยึดครองพื้นที่สูงเชิงยุทธศาสตร์ในเยเมนเพื่อตัดขาดชายฝั่งทะเลแดงจากพื้นที่ที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียหลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ยกเลิกการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายค่ะราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ตลาดทรงตัวแล้วก็ลดลงมาหลายวันก่อนหน้านี้ผู้ลงทุนรอความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสัปดาห์นี้เนี่ยล่ะค่ะ WTI นะคะย่อลง0.4%ค่ะสู่90ดอลลาร์10เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน Brent เนี่ยขึ้นมา0.2%ค่ะ99ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: สำหรับภาพรวมหุ้นไทยนะครับวันนี้เปิดมายังคงบวกต่อเนื่องปิดตลาดแล้วก็ยังบวกต่อเนื่องภาพรวมหลังจากนี้ทิศทางอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณโอ๊ตเพรสเซตพรมพงศ์จากเมย์แบงก์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับบรรยากาศภาพรวมหุ้นไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงขณะนี้เป็นบวกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับข่าวดีหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยเรามองทิศทางหลังจากนี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับผมก็ภาพรวมนะครับก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะถึงจุดที่อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังนิดนึงละเพราะว่าตลาดก็เก่งบวกมาก่อนการเจรจากันนะครับพบปะกันระหว่างทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงนะครับ
0: ค่ะส่วนบ้านเราท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผู้บริหารค่ะรถโชว์แล้วก็พบกับสถาบันการเงินพบกับบลจ.ใหญ่ๆด้วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุน

0: ันนี้มองและเป็นน้ำหนักในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนไหมคะ
1: ผมก็จริงผมว่ามันก็มาถูกเวลานะครับพร้อมๆกับความคาดหวังของปัจจัยต่างประเทศหลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดให้น้ำหนักวันนี้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของความคืบหน้านะครับที่ก็เริ่มมีดราฟต์นะครับเรื่องของแผนควบคุมนะครับตัวของ Data Center นะครับก็คือพูดง่ายๆ Data Center เนี่ยภาพระยะยาวคือยังไปต่อก็คือไม่ได้หยุดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะชะลอร่างกฎเกณฑ์อะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นเซนติเมนต์บวกต่อตลาดในระยะสั้นครับ
2: ครับทีนี้เรื่องการอัปเกรดเครดิตของไทยนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงขณะนี้ปัจจัยนี้ดูเหมือนจะหนุนนำหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเกิดเรามองว่าหลังจากนี้อาจจะเริ่มมีแรงซาลงไปเนี่ยคิดว่ามองแล้วปัจจัยนี้มันจะมีผลบวกต่อความเชื่อมั่นในเชิงระยะยาวยังไงบ้างครับ
1: ระยะยาวแน่นอนก็คือเป็นบวกต่อบริษัทจดทะเบียนในไทยโดยภาพรวมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการเงินอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อเนื่องมาจากพวกเครดิตเรตติ้งนี่แหละนะครับในระยะสั้นต้องบอกว่าตลาดก็ถือว่ารับเซนติเมนต์ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็อันนี้ผมว่าอาจจะต้องแยกกัน2ส่วนก็คือการเล่นตามเซนติเมนต์ระยะสั้นเนี่ยผมว่ารับไปแล้วนะครับส่วนปัจจัยที่จะมาหนุนในเชิงพื้นฐานระยะยาวเนี่ยก็น่าจะต้องรอใช้เวลาครับผม
0: หลายคนก็เหมือนจะจับตาไปที่ดีลการค้าฝั่งของสหรัฐกับประเทศต่างๆอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะการพบกันของ2ผู้นำ24กันยายนนี้น่าจะคุยเรื่องการค้าด้วยกับเวียดนามก็ใกล้จะปิดดีลแล้วภาพรวมนะคะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าระยะถัดไปยังไงบ้างโดยเฉพาะกับไทยเรานี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆผมว่าเราก็ถ้าเกิดจะเทียบประเด็นเรื่องของอัตราภาษีนะครับเราก็ต้องเทียบกับคู่แข่งของเราโดยเฉพาะยิ่งประเทศในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่ในเรทที่ใกล้เคียงกันนะครับสูงกว่าได้เล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยอะไรที่ลบเพิ่มเติมนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อินไลน์ที่ตลาดคาดไว
0: ้ค่ะ
2: ครับส่วนปัจจัยเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันบ้างนะครับตอนนี้แผ่วลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปัจจัยที่กดดันตรงนี้มาจากจุดไหนนะครับได้เป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ครับผมจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นหลักสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้สัปดาห์นี้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันเบรนท์เองก็ต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะครับก็มีทั้งเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับเรื่องของการกลับมาเปิดท่อส่งของซาอุด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรอบทสรุปว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะมีความคืบหน้าการเจรจาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงของกลยุทธ์แล้วนั้นเราจับตา domestic play ที่ล้อไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหรือเรามีประเด็นไหนที่จะเป็นธีมในระยะสั้นได้บ้างคะ
1: ครับผมระยะสั้นนะครับผมก็อาจจะเล่นเรื่องราคาน้ำมันก่อนเรื่องแรกนะครับแล้วก็อีกสเต็ปถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการหาหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์ในช่วงถัดไปนะครับซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าท็อปพิกนะครับทางผมเลือกตัวไหนเนี่ยผมเลือกเป็นตัว AWC นะครับก็ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยหนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยการโดยสารเครื่องบินนะครับแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ seasonality ก็คือเรื่องของ Golden Week นะครับของไชน่าของจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมครับ
2: ครับตัวท่องเที่ยวเนี่ยการเลื่อนมาตรการภาครัฐออกไปถือว่าไม่กระทบใช่ไหมครับลำพังแค่แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็กำลังซื้อปกติในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการดันกลุ่มท่องเที่ยวเลยใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องยอมรับว่ากระทบครับแต่ว่ามันถือว่าสะท้อนไปในราคาแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็ซีซันนอลของไทยเองก็เข้าสู่ไฮซีซันในช่วงไตรมาสที่4ด้วยครับผม
0: ค่ะอยากฟังคุณโอ๊ตเล่าเรื่อง AWC ด้วยนะคะขีดความสามารถในการทำกำไรศักยภาพในการเติบโตของตัวบริษัทเองราคาเป้าหมายด้วยค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับ AWC นะครับก็ราคาเป้าหมายให้ไว้ที่ 3.7 บาทครับก็ถือว่าเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวของ Maybank นะครับโดยในช่วงปีนี้ปีหน้านะครับ 2,569.70 เนี่ยนะครับก็ EPS น่าจะโตแข็งแกร่งนะครับจากเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะกลับมาแล้วก็เขาก็จะมีปัจจัยเฉพาะตัวเรื่องของการแปลงสินทรัพย์นะครับเข้าตัวของบริษัทด้วยในช่วงไตรมาสที่4นะครับ
2: ครับทีนี้มาถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับเผลอแป๊บเดียวเองเนี่ยเรากำลังจะจบไตรมาส3แล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงไตรมาส4ในเชิงผลดำเนินงานนะครับช่วงไตรมาส3เนี่ยเราประเมินทิศทางไงบ้างครับ
1: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยจริงก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับหุ้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ใช้พลังงานเป็นฝั่งของรายได้นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะได้เรื่องของสต็อกน้ำมันด้วยในส่วนของตัว energy เนี่ยก็น่าจะเป็นในติดต่อนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆในทางตรงข้ามเนี่ยก็อาจจะโดนผลกระทบในเชิงลบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่น่าจะเห็นนะครับในงบไตรมาสที่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกำลังซื้อในประเทศอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังถือว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพสะท้อนมาจริงผมว่าถ้าเกิดไอเดียง่ายๆนะครับผมว่ามันคล้ายๆกับไตรมาสก่อนหน้าด้วยก็คือในเชิงโครงสร้างนะฮะน่าจะเป็นภาพแบบนั้นครับผม
2: ครับเอ๊ะไตรมาส3ก็ยังมีไอตัวไทยช่วยไทยพลัสมาเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่สามารถดันภาพทั้งหมดเลยใช่มั้ยฮะหรือว่ากลุ่มบจ.ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์เท่าไหร่ตรงนี้ฮะ
1: จริงๆผมคิดว่านะครับในแง่ของ impact ต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับ
2: ครับภาพรวมไตรมาส4บ้างครับเราคาดหวังยังไงบ้างครับต่อมาตรการภาครัฐต่างๆแนวโน้มราคาน้ำมันแล้วก็เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมของทางสหรัฐด้วยฮะ
1: ครับผมก็จริงๆผมว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะช่วยในเชิงของต้นทุนได้ระดับนึงนะครับเพราะผมคิดว่าไตรมาสที่4เนี่ยประเด็นต่างๆนะครับคือผมว่าเราอาจจะเห็นน้ำมันเนี่ยต่ำกว่า100ก็ได้นะครับเพราะว่าความคืบหน้าการเจรจาเนี่ยมันจะมาแล้วแล้วก็seasonality ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการบริโภคเนี่ยมันจะกลับมาช่วยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเป็นข้อดีแล้วก็อีกเรื่องนึงผมว่าการส่งออกเนี่ยของไทยนะครับก็น่าจะยังโตได้ต่อเนื่องเพียงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างแบบกระจุกนิดนึงนะครับในกลุ่มของหุ้นที่เชื่อมโยงกับตัวของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของชิปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ
0: ค่ะคุณโอ๊ตคะภาพที่ดอกเบี้ยเราเป็นขาขึ้นทั่วโลกแบบนี้นะคะถามถึงเรื่องของกลุ่ม REIT กอง Trust พวกนี้หน่อยค่ะเป็นโอกาสของผู้ลงทุนยังไงบ้างรวมไปถึงความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ในการเก็บค่าเช่าของกลุ่ม REIT ด้วยอะค่ะ
1: ครับจริงๆก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นตามนะครับก็อาจจะยังคงอยู่เรามองว่าน่าจะคงไปตลอดทั้งปีหน้านะครับแล้วก็ของต่างประเทศเองเฟดเองก็น่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค้างนะครับทั้งปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นธีมดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจริงๆผมว่าอาจจะยังไม่ใช่ธีมหลักเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายมันไม่ใช่แบบเป็นไซเคิลขาขึ้นมันขยับขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าในเชิงของถ้าเกิดถามว่าจะเล่นหุ้นกลุ่มไหนยังไงนะครับก็จริงๆผมว่ากลุ่มที่เป็นยิวเพลย์อย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่ยกตัวอย่างมาเช่นหลีดเรื่องของหุ้นปันผลสูงเงี้ยก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับผม
2: ครับทีนี้ดอกเบี้ยถ้าเกิดคุณโอ๊ตมองว่ามันยังไม่น่าจะเร่งรัดในการขึ้นเกินไปเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นผลบวกต่ออสังหาไหมฮะ
1: ใช่ครับถ้ามองในมุมนั้นก็ถือว่าเป็นเบเนฟิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับคือราคากลุ่มที่เซนซิทีฟต่อดอกเบี้ยจริงๆลงมาเยอะนะครับซึ่งถ้าถามว่าเมย์แบงค์ชอบกลุ่มไหนจริงถ้าถามว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับจริงๆเราชอบไฟแนนซ์มากกว่าอสังหานะครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ครับไฟแนนซ์ดูจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมครับอสังหาคือยังมีปัญหาในเรื่องของกำลังซื้อใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ถึงกับได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าราคามันลงมาก่อนราคามันลงมาบนความกังวลก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครับ
2: ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณออสครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีคร
2: ับมุมมองจากเมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับแน่นอนปัจจัยบวกหลั่งไหลเข้ามาหลายข่าวเหลือเกินนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เครดิตก็ดีการเดินทางรถโชว์ก็ดีมาตรการภาครัฐก็ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกต์ขึ้นได้นะครับช่วงปลายสัปดาห์นี่คือคำแนะนำจากทางเมย์แบงก์นะครับส่วนท็อปพิกมองไปที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับน่าจะรับซีซันนอลด้านการท่องเที่ยวนะครับมองตัวเด่นก็คือ AWC นั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดในเซต 5 PM ครับ
0: หลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นช่วงนี้โดยเฉพาะภาพของต่างประเทศปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เองค่ะส่งผลต่อแต่ละสินทรัพย์อย่างไรทั้งหุ้นทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำนะคะฟังมุมของผู้จัดการกองทุนมุมของผู้ลงทุนสถาบันค่ะคุณยศกรฟอลเลตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ. X Spring อยู่กับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ถือว่าเบาลงมาแล้วนะคะต่ำ$100ค่ะท่ามกลางความหวังว่าสหรัฐอิหร่านจะเจรจากันได้น่าจะช่วยลดทอนความร้อนแรงของเงินเฟ้อได้บ้างไหมคะมองตลาดช่วงนี้ยังไงบ้างคะ
3: ต้องเรียนว่าเพรสเชอร์จากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวผ่อนคลายลงในระยะสั้นนะครับในมุมมองเราแต่ถ้าพิจารณาว่าไอ้เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเรียกว่าแลกการ์ดอินเด็กซ์ความหมายก็คือมันใช้ระยะเวลาในการที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงมาต่ำกว่า$100ต่อบาร์เรลวันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราคงต้องไปดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาน้ำมันเดิมเคยอยู่ที่ประมาณ60-70$ ต่อบาร์เรลเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมานะครับพอสมควรอันนี้มันส่งผ่านต่อต้นทุนการผลิตนะครับในระยะยาวนะครับซึ่งเราคงต้องติดตามเรื่องนี้ในอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ากลับมาพิจารณาในเรื่องของทิศทางนโยบายนะครับของไม่ว่าจะเป็น FOMC หรือว่า Fed ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นว่ามีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับ25 basis points นะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของความเป็นเรียกว่ากังวลนะครับต่อปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็น ปัจจัยเดียวที่ทาง FOMC หรือว่า Fed เนี่ยใช้ในการพิจารณานะครับแต่ปกติเนี่ยทาง FOMC เนี่ยก็จะใช้ตัวเลขปัจจัยด้านอื่นๆด้านเศรษฐกิจมหภาคนะครับประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PMI เรื่องของตัวเลขการจ้างงานหรือว่า Unemployment Rate ซึ่งปัจจัยพวกนี้ครับก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเรียกว่ามีผลต่อการพิจารณาปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันครับ
2: ครับถามถึงทองคำกันบ้าง นะครับช่วงนี้น้ำมันร่วงต่ำกว่า100ดอลลาร์แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในเดือนหน้านะครับมุมมองของเราต่อทองคำเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับต้องเรียนว่าอยากให้มองพิจารณาเรื่องของทองคำเนี่ยมี2ปัจจัยนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับก็คือปัจจัยแรกก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหรือว่า fundamental นะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยด้านเทคนิคหรือว่า technical นะครับกลับมาพิจารณาเรื่องของปัจจัยด้านพื้นฐานจะพบว่าทองคำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นการเรียกว่า hedging against inflation หรือว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งทองคำเนี่ยจะถูกใช้ในการไม่ว่าจะเวลาเราจะพิมพ์ธนบัตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็ต้องใช้ทองคำในการแบ็คนะครับเพื่อใช้พิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่ามีข่าวนะครับว่าธนาคารกลางหรือว่า regulator ของทางฮ่องกงนะครับมีการพิจารณาที่จะออกคล้ายๆกับspot future นะครับเดิมเนี่ยเขามีการออก spot future go future นะครับในรูปแบบที่เป็นเงินดอลลาร์นะครับแต่ข่าวล่าสุดที่เราเพิ่งเห็นนะครับก็คือมีแผนที่จะออกเป็นเรมิงบีหรือว่าเป็นหยวนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรามองว่าทองคำเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในบริบทนี้นะครับถ้าพิจารณาในปัจจัยด้านเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำที่แตะที่ระดับประมาณ 4,316 เหรียญต่อทรอยออนซ์ณปัจจุบันนะครับสปอตโกลเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดสูงสุดนี้ที่ประมาณ 5,417 เหรียญนะครับต่อทรอยออนซ์นะครับในวันที่28มกรานะครับต้นปีนี้เองนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขาลงของทองคำมาสักระยะนึงแล้วนะครับมาต่อเนื่องมา8เดือนแล้วนะครับก็จริงๆโดยสรุปนะครับก็คือเรามองว่าช็อตเทอมเนี่ยครับคงต้องเฝ้าติดตามการแกว่งตัวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำนะครับแต่ในมุมมองระยะยาวนะครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับเรามีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกเพราะเรามองว่าทองคำเนี่ยสามารถมีโอกาสที่จะปรับตัวทะลุขึ้นกว่า 5,000 เหรียญได้นะครับต่อทรอยออนซ์ได้ในอนาคตข้างหน้า
0: ค่ะคุณยศกรแล้วถ้าหากว่าสงครามคลี่คลายนะคะบอนด์ยิลด์ก็ลงน้ำมันก็ลงแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสสำหรับสินทรัพย์ไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวหรือเปล่าคะ
3: จริงๆต้องเรียนครับว่าพอเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงนะครับแล้วช่องสมมติว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยสามารถกลับมาเปิดเดินเรือได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็กลับมามองในสินทรัพย์หรือว่า asset class ที่น่าลงทุนนะครับเรายังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกต่อการถือครองหลักทรัพย์เรียกว่า risky asset ก็คือสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือว่าตราสารหนี้แล้วก็รวมถึงตราสารทางเลือกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของเรานะครับ
2: ขณะเดียวกันเองเนี่ยภาพของบรรยากาศที่ตอนนี้คุณสีกับคุณทรัมป์นะฮะอาจจะมีการพบปะกันเรามองประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีผลให้ภาพของบรรยากาศหลังจากนี้นะครับเรื่องการค้าเป็นยังไงกันบ้างครับ
3: เรามองว่าสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของขั้วอำนาจอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าเรื่องของมัลติโพลาร์เวิลด์นะครับก็คือแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือนอร์ทโพนอร์ทฝั่งที่เป็น USแคนาดานะครับก็คือฝั่งทางอเมริกาแล้วก็ทางเซาท์นะครับก็คือทางฝั่งของจีนนะครับแล้วก็บริกคันทรีนะครับจีนกับรัสเซียแล้วก็บริกคันทรีแล้วก็เป็นฝั่งของอิสลามแพ็กก็คือกลุ่มที่อยู่ทางตะวันออกกลางนะครับซึ่ง ถ้าเรามองโลกแยกออกเป็น3ชิ้นนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องสงครามครับเรามองว่าในระยะยาวมันคงไม่หายไปจากกระดานที่นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าเป็นสีจิ้นผิงมองนะครับทุกคนต่างต้องการมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพในอดีตก็คือทรัพยากรพวกแร่เอิร์ธอะไรที่เอามาใช้ผลิต เรื่อง AI เรื่องรถที่เป็น EV หรือว่ารวมถึงโซลาร์รูฟนะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ทางการทหารนะครับแต่ว่าในไปมองไปอีกเดคเคดนึงเราพูดกันเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะนะครับ AI เนี่ยก็เป็นเรื่องของเทรดอย่างนึงซึ่งเราจะเห็นว่าจีนมีการพูดถึงว่าจะพัฒนา AI ขึ้นมาแข่งกับ US ให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าระยะห่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่5ปี10ปีเหมือนในอดีตอาจจะห่างกันแค่ปีถึง2ปีพูดถึง capacity ของชิปไม่ว่าจะเป็นชิปของ Nvidia เทียบกับชิปที่ผลิตในประเทศจีนผมว่าแก๊ปมันแคบลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ ที่มีความสำคัญด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะตลาดหุ้นไทยล่ะคะเป็นสัญญาณที่เป็นจุดเริ่มต้นเชิงบวกที่ดีหรือเปล่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแบบนี้บริษัทจัดอันดับเครดิตทั่วโลกตอนนี้ก็พร้อมใจให้เอาลุคเป็นสเตเบิลมีเสถียรภาพแล้วนะคะแล้วตอนนี้ท่านนายกก็ไปรถโชว์ต่างประเทศด้วยค่ะ
3: ต้องเรียนว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับเป็นค่อนข้างมีมุมในฐานะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเรามีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลมีเสถียรภาพเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับทางเม็ดเงินลงทุนนะครับของนักลงทุนสถาบันไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นว่าอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,600 กว่าจุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับเรายังมีความเชื่อว่าถ้ามีเสถียรภาพนโยบายเศรษฐกิจนะครับสามารถดำเนินได้ตามที่ท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทีมงานของกระทรวงการคลังเนี่ยพยายามผลักดันนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกพอสมควรครับ
2: ครับขณะที่หุ้นในกลุ่ม AI กันบ้างนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนยังมีการออกมาปรามๆกันเลยให้หยุดพัฒนาปรากฏตอนนี้ทั้ง Anthropic ทั้ง ChatGPT นะฮะออกโมเดลใหม่ที่ช่วงชิงฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้นด้วยนะครับมุมมองของกลุ่ม AI เรามองไงบ้างครับ
3: จริงๆต้องเรียนว่า AI มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันไปแล้วเราเชื่อว่าเราจะเห็นข่าวว่า AI พัฒนาได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็มีคนคาดการณ์ว่าภายในปี2030เนี่ย AI จะสามารถขึ้นไปอีกสเต็ปนึงครับเป็น Agentic AI ที่เป็น Agent AI ที่มีความสามารถสูงนะครับผมว่าหลักสำคัญเลยเรามองว่าธุรกิจที่อยู่ใน Circular หรือว่าอยู่ในวงโคจรของ AI นะครับน่าจะได้รับเรียกว่าอานิสงส์ผลบวกนะครับจากการเติบโตของธุรกิจ AI เราจะเห็นข่าวล่าสุดนะครับที่ Nvidia ซื้อ SB Energy ที่เป็น Data Center นะครับมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญ นะครับซึ่งไอ้ SB Energy เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ SoftBank นะครับมีถือหุ้นอยู่นะครับแล้วมีแผนที่จะ IPO ตอนนี้ valuation เนี่ยขึ้นไปเกิน 2-3 เท่าแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพว่าทำไม Nvidia ถึงซื้อตัว Data Center ตรงนี้นะครับก็คงมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็leapfrog จากcapability ของ SB Energy ได้นะครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อย่างกลุ่มชิปหน่วยความจำในเกาหลีใต้นะครับขึ้นไปแรงลงมาแรงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเริ่มสร้างฐานได้นะครับมุมมองต่อกลุ่มหน่วยความจำในเกาหลีใต้ของเราเนี่ยในฐานะผู้จัดการกองทุนคิดว่ายังมีโอกาสในมีอนาคตอยู่ไหมฮะ
3: จริงๆเรามองว่าธุรกิจ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็คือ Samsung กับ SK Hynix นะครับก็ยังเป็นบริษัทที่ยังมีอนาคตนะครับแล้วก็ธุรกิจชิปนะครับผมคิดว่ามันมีความโอลิโกพอลีหรือมอนอพอลีในระดับนึงนะครับก็คือบริษัทอย่าง ASML หรือว่าบริษัทอย่าง TSMC อย่างเงี้ยพอเขาสามารถเรียกว่าขยับcapability ของการผลิตได้ในระดับที่คนอื่นไม่สามารถแคชอัพได้นะครับมันมีเขาเรียกว่าเหมือนโหมดนะครับเป็นคูน้ำที่ล้อมทำให้ทุก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติยาพันยางเทียนรายงาน
5: จังหวัดหนองบัวลำภูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อเนื่องจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวทหนองบัวลำภูรายงาน
5: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
15: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
3: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยครับ
2: วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะใครที่มีแพลนเนาะจะไปวันศุกร์ดินเนอร์ที่ไหนนะคะก็วางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่ามันจะครู่ที่ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานสภาพอากาศอาจจะมีฝนตกนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่มเสื้อกันฝนรวมถึงรองเท้าที่แบบไม่ลื่นเนาะเพื่อจะให้เราแบบไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
3: อีกอย่างนึงพี่คงคือรองเท้าเนี่ยนอกจากไม่ลื่นเนี่ยผมแนะนำนะบางทีรองเท้าถ้าใส่ผ้าใบเวลาลุยฝนเนี่ยมันอมน้ำนะ
2: ใช่
3: แล้วมัน
2: จะเสียไปเลยอ่ะมันเสียไปเลยอ่ะ
3: กว่าจะแห้งกว่าจะอะไรบางทีอย่างที่คุณบอกอ่ะมันถึงจะแห้งบางทีมันก็ไม่เหมือนเดิม
2: ใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคือ
3: ใ
2: ครใส่สนีกเกอร์เนาะผ้าใบหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีรองเท้าสำรองเป็นรองเท้ายางที่ไม่ลื่น
3: ใช
2: ่ไม่เป็นรองเท้ากินขาด้วยนะเธออ
3: ๋อไอ้ที่มัน
2: ปลุกก็ไปขาเข้ามันง่ายนะคะออกนี่คือมีเจ็บกันนะคะ
3: หายไปเยอะนะแต่ก่อนมีช่วงนึงที
2: ่ใช่แถวสงกรานต์ไงเธอ
3: เออ
2: ใช่ค่ะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นวันของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์พิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีมาพูดเรื่องน้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: หัวข้อในวันนี้ค่ะน้ำตาลทดแทนใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยใช้อย่างไรให้ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรื่องของเทรนสุขภาพเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมันค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยก็คือเหมือนต้องบอกว่าเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายนะในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยก็คือใช้ในการปรุงอาหารทำเบเกอรี่นะคะทำเครื่องดื่มนะที่บอกที่สามารถบอกได้ว่ามันดีต่อกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็เลยมีแนวทางในการเลือกใช้นะคะแบ่งตามกลุ่มเนาะในเรื่องของประเภทแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาหรือว่าอาจจะแบ่งตามการใช้ก็ได้นะคะถ้าหากแบ่งตามประเภทหรือคุณสมบัติเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่ให้ความหวานจากธรรมชาติกับกลุ่มที่เป็นความหวานแบบสังเคราะห์นะคะกลุ่มแรกเนี่ยหวานธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสายสุขภาพเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเลี่ยงนะกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่ามองหาตัวเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหวานจากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเลือกใช้น้ำตาลจากกลุ่มนี้นะคะตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือหญ้าหวานค่ะ
3: หญ้าหวานนะฮะ
4: หลายคนน่าจะเคยกินเนาะเคยลิ้มรสชาติ
2: ก็จะเป็นความหวานที่แปลกๆอยู่นะคะคุณหมอเนาะ
3: แปลก
2: มันแบบว่าไม่เหมือนแบบด้วยความที่เราเคยชินกับน้ำตาลปกติพอเราเติมอันนี้อาจจะเข้าไปในเครื่องดื่มเนี้ยมันก็จะหวานนะแต่มันจะมีรสชาติบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับตัวออริจินอล
3: หวานปรี๊ดเนี้ยนะฮะ
2: หวานแบบพูดไม่ถูกอ่ะ
4: จะเป็นหวานเอียนๆค่ะ
3: หวานเอียนๆ
4: ใช่ค่ะเป็นรสชาติหวานที่กินแล้วรู้แหละว่าไม่ใช่น้ำตาลเป็นหญ้าหวานซึ่งหญ้าหวานหรือสตีเวียเนี่ยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ200-300เท่านะแต่ว่าไม่มีนะคะแล้วก็ซึ่งพอไม่มีแคลอรี่เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหญ้าหวานก็เลยเป็นตัวเลือกในการใส่ในพวกชากาแฟเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินหรือว่าปรุงรสได้ไม่ดีอะค่ะปรุงตำรับได้ไม่ดีมันอาจจะติดขมปลายหรือมีรสเอียนนะคะท ที่เป็นรสชาติที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกผสมกับน้ำตาลตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกerythritol sorbitol พวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่คนถ้าพูดถึงน้ำตาลทดแทนเนี่ยคนจะคิดถึงหญ้าหวานเป็นอันดับต้นๆ
2: อันดับแรก
4: ตัวถัดมานะคะที่รสชาติดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าเน
2: า
4: ะก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
2: น้ำตาลหล่อหั่งกล้วย
4: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเนาะเรื่องน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อหั่งกล้วยเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากผลไม้นะก็คือไอ้ตัวลูกหล่อหั่งกล้วยนะคะมีรสชาติหวานละมุนนะคะค่อนข้างจะคล้ายน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้นะคะมีสารให้ความหวานที่เรียกว่าโมโกไซด์นะคะซึ่งตัวนี้ทำให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-300เท่านะคะแต่ว่าเท่ากันกับหญ้าหวานก็คือ0แคลอรี่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะคือมันให้ความหวานสูงแต่ว่าตัวโมโกไซด์เนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยสลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยก็ขับออกไปไม่เป็นแบบสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ค
4: นที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการแบบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะนิยมเลือกใช้อันนี้นะคะรวมถึงคนที่เป็นต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเราจะเห็นว่าตลาดเบเกอรี่สำหรับแบบโลแคลอรี่อะค่ะก็จะเลือกใช้ตัวน้ำตาลนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็คือเท่ากับ0เลยนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะคะแล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตัวเลือกเนี้ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราแบบก็ฉันก็ยังอยากกินหวานอยู่นะแต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะหรือในคนที่เป็นคีโตนะพวกเครื่องดื่มคีโตต่าง
2: ๆเครื่องดื่มคีโตก็จะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกมาขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เยอะเลย
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหล่อหั่งกล้วยนะคะเป็นตัวที่เอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยหล่อหั่งกล้วยเขาทนต่อความร้อนได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็รสชาติหรือว่าการสลายตัวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีความทนทานสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในด้านทางยาเนี่ยบอกว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะมีแบบต้องบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะในทางแบบสายสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้รับประทานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยในกลุ่มพวกยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็มีการใช้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันมีให้รสหวานเนาะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของไปทำให้เกิดฟันผุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ชอบ
3: หนูว่ายาสีฟันหล่อหั่งกล้วย
4: มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะอาจจะราคามันสูงเนาะที่นิยมกัน
2: ราคาแพง
4: ในกลุ่มอาหารพวกเบเกอรี่พวกอาหารสุขภาพอะค่ะก็จะนิยมตัวหั่งกล้วยหรือพวกเครื่องดื่มต่าง
3: ๆค่ะใช้แทนน้ำตาล
4: ใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการหมักเนาะก็คือกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ถ้าเราสะดุดหูก็จะเป็นตัวอีริทิออลนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งซอร์บิทอลไซริทอลนะคะอะไรเงี้ยมีค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะเรียกรวมๆว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะได้จากการหมักจากธรรมชาตินะคะให้ความหวานประมาณ 70% ของน้ำตาลทรายแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยที่ใกล้เคียงกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะไม่ส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือค่าอินซูลินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คุมหนักเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการใช้ตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอน้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกแก๊สสีฟันที่ติดรสหวานๆหน่อยนะคะ
2: กำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มันอยู่ในอาหารชนิดไหนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าพูดถึงน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยนึกภาพไม่ออก
3: นึกไม่ออก
2: เออค่ะ
4: ค่ะในพวกลูกอมนะคะในพวกไอพวกที่กินเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกหวานแล้วเย็นสดชื่นนะคะ
3: อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกลุ่มแบบน้ำตาลที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคุณ
4: จะบอกว่าคือมันยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นผ่านกระบวนการหมักทำให้แบบว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปค่ะมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านการหมักเออนะนี่ที่เกิดจากการเขาเลยเรียกน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเนาะแต่ว่ากลุ่มนี้ถามว่าถ้าเรากินเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบเนาะถามว่ากินเยอะไปมันดีไหมนะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้ฟันผุเนาะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลนะทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะตัวอย่างพวกซอร์บิทอลไซบิทอลพวกนี้ถ้าเยอะเกินนะคะคือจะถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบมีผลต่อชีวิตเนาะหรือแบบเป็นพิษรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีร่างกายมันถูกซึมเอาไปใช้ไม่หมดนะคะมันก็ทำให้แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเทียบกันในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ตัวอินิทิออลนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆเนาะแต่ว่ามันต้องกินแค่ไหนนะมันถึงจะแบบเริ่มที่จะแบบส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะก็คือต้องใช้ถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยสมมติอย่างหมอเนี่ยนะหมอต้องกินแบบเยอะมากๆนะคะ40ถึง80กรัมซึ่งมันหวานมาก
5: ๆเพราะว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายใช่ไหมคะคุณหมอประมาณ 70%
4: ใช่แต่ถ้าเรากินเยอะน่ะมันก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้นะคะคือถ้ามากเกินไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความไวต่อความเป็นพิษของน้ำตาลพวกนี้ค่ะมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะแต่ถ้าเราใช้ในอาหารทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นรสหวานที่เรียกได้ว่าหวานปกติแล้วกันเป็นระดับปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรเน
3: า
4: ะ
3: คุณหมอครับอย่างตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกว่าใส่ในลูกอมใส่ในอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะดูว่าลูกอมไหนที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลปกติที่เราทานกันเนี่ยมันแยกยังไงครับ
4: ส่วนใหญ่เขาจะมีแสดงในฉลากค่ะเข
5: า
4: จะ
5: มีว่าใช้สารให้ความหวานแทน
4: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของออย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้สารให้ความหวานทดแทนเนี่ยจะต้อง
5: สารให้ความหวานแทน
4: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของออย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้สารให้ความหวานทดแทนเนี่ยจะต้องนะคะรวมถึงน้ำตาลทดแทนในกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์นะอันนี้กลุ่มอันนั้นเราบอกมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่ากลุ่มสังเคราะห์เนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยว่าเขาต้องแสดงฉลากเนาะว่ามีการใส่นะคะกลุ่มสังเคราะห์มีอะไรนะคะซูคราโรสนะที่เราทำก็คือทำมาจากน้ำตาลนี่แหละแต่ว่าปรับโครงสร้างทำให้ร่างกายมันไม่ดูดซึมนะหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่านะคะมากนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากนะเพราะนั้นเนี่ย
5: โหน้องแกร่งมากเลยนะคะ
4: ในกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้ซูคราโรสนะคะถ้าเราดูข้างกล่องนะก็จะมีกล่องนะหรืออย่างแอสปาร์แตมอันนี
5: ้แอสปาร์แตมนี่คุ้นหูที่สุด
3: ผู้ร้ายเลยไ
4: หมยังไงก็ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ180ถึง200เท่านะ
5: คะ
4: แล้วก็ให้พลังงานต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะละลายง่ายรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงอันนี้จะอยู่ในเครื่องดื่มนะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
3: น้ำอัดลมอะไรอย่าง
4: เงี้ยพวกน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนะคะโรค

0: ฟีนิลคีโตนูเรียเนาะมันเป็นโรคที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีระบุอยู่แล้วว่าห้ามกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสแทมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นข้อเฉพาะเนาะก็เป็นกลุ่มสารให้ความหวานสังเคราะห์นะถ้าถามว่ากินกลุ่มเนี้ยกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมันจริงๆต้องบอกมาทั้งหมดนั่นแหละนะคะว่าเราควรกินไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยจริงๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทำคือการลดความหวานนะลดปริมาณลงช่วงแรกเนี่ยถ้าเราแบบไม่สามารถลดแบบหักดิบได้เนี่ยการเลือกน้ำตาลทดแทนมาใช้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะเรื่องของแบบร่างกายที่มันค่อยๆ
1: เนาะอย่างน้อยก็อ่ะหวานนะแต่ว่าเป็นความหวานที่ฉันเองฉันก็ไม่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำตาลจะพุ่งแต่ใดๆก็คือการลดหวานรสชาติเนี่ยรสชาติที่มันเบาลงจนเป็นนิสัยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ามันถ้าทำได้นะคะการลดด้วยการไม่กินหรือลดปริมาณลงไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าการใช้การแทนแต่ถามว่าถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนที่แบบก็เลิกไม่ได้ก็ฉันชอบกินหวานหรือว่าก็ยังอยากกินเบเกอรี่หรืออยากกินน้ำหวานอยู่เนี่ยการใช้น้ำตาลทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเนาะนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกให้มันแบบเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลักการเลือกหลายแบบนะคะอย่างเช่นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนาะถ้าทำพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซูคราโลสพวกหล่อข้างกล้วยเพราะว่ามันทนต่อความร้อนก็จะ
1: อบในปริมาณความร้อนสูงๆก็ไม่ความหวานก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรืออย่างถ้าใส่ในเครื่องดื่มก็จะนิยมใช้หญ้าหวานหรือว่าหล่อข้างกล้วยนะคะบอกหล่อข้างกล้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะถามว่าดีไหมดีนะในกลุ่มนี้นะเปล่าถ้าส่วนตัวหมอจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคนไข้จำเป็นนะคะหรือถ้าคนที่มีโรคประจำตัวนะก็ควรเลือกกลุ่มน้ำตาลที่เป็นกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติที่มันแบบไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ
2: หรือกลุ่ม
0: ผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนั่นแหละเอาเป็นว่าเราสะดวกใช้ตัวไหนเราก็เลือกอันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะไซริทอลซอร์บิทอลต่างๆนะคะพวกนี้ที่มันอยู่ในลูกอมมะฝรั่งนะคะกินมากอาจจะท้องอืดนะท้องอืดแน่นท้องท้องเสียก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรบริโภคแต่น้อยนะถ้ามากไปก็ไม่ดีนะคะเนาะต่อให้จะกินแล้วฟันไม่ผุก็เถอะนะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยนะเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปน่ะมันมีน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลทดแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากโภชนาการเสมอนะคะเพราะว่าการอ่านฉลากเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าส่วนใหญ่อาหารที่ไม่เติมน้ำตาลเนี่ยก็จะระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาลนะคะก็คือ no added sugar เนาะหรือ sugar free นะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลทดแทนนะน้ำตาลอื่นๆเป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็จะระบุไปด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยเขาต้องระบุนะคะนั้นดูด้วยว่ามันมากหรือน้อยนะไม่ใช่แบบก็กินไปไม่อ่านนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้นะก็ใช้น้อยๆก่อนนะคะ
1: เนาะ
0: โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมีความหวานที่สูงกว่าหมายถึงว่ารสความหวานที่มันแบบหลายเท่ามากเลยนะฟังอันล่าสุดก็คือ600เท่า
2: ก็คือซูคราโรสเนี่ย
1: โอ้โหมาก
0: ก็คือมันใช้น้อยมากๆนะคะอย่างหญ้าหวานเนี่ยหมอมีสอน
2: ช้อ
0: น
2: ทำ
0: ชาโชว์อะไรเนาะใช่ส่วนใหญ่เขาจะแบบใส่ไปเยอะๆแบบว่าจริงๆแค่ปลายช้อนนิดเดียวเนี่ยก็หวานแล้วนะถ้ามันมากเกินไปหรือว่าม
1: ันขมอะถ้าใส่มากไปอะค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มน้อยๆนะในคนที่เพิ่งทานนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาเราปรับพวกนี้ค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะได้ปรับตัวด้วยนะคะบางทีแบบเรากินไปทีเดียวเลยมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบไม่คุ้นชินอาจจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังนะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เป เป็นพิษกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเป็นพิษต่อสุนัขอย่างร้ายแรงนะในตัวน้ำตาลไซริทอลนะคะเขาถึงบอกว่าอาหารของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสุนัขได้เสมอไปนะคะปริมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้สุนัขของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตับวายหรือเป็นอันตรายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูถ้าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าน้ำตาลมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยในอาหารหรือว่าขนมที่เราให้เขากินหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะ
2: คุณหมอครับในก็คุณหมอพูดถึงไซลินทอลแล้วครับไซลินทอลก็คือผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสติ๊กเหมือนกันซีเรียสเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคุณหมอว่าโดยมากนะครับน้ำตาลไซลินทอลเนี่ยที่ใส่ในของกินของเราเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
0: ไซริทอลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเครื่องดื่มในพวกขนมมีในพวกลูกอมพวกแบบของขบเคี้ยวค่ะ
2: แต่ว่าจะขนมกรอบ
0: ที่หมอเจอบ่อยๆเลยอ่ะมันจะอยู่ในพวกลูกอมค่ะ
1: ลูกอมที่เป็นซูการ์ฟรี
0: ใช่ค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในอื่นๆได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันใช้ได้กับแทบจะทุกอาหารนะคะ
2: คือมันจะเย็นๆซ่าๆใช่ไหมครับดูชื่อไซลิทอล
0: หลักๆก็จะชอบใส่ในพวกที่มันแบบดูแลช่องปากใช่เย็น
1: ๆ
0: กลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์มันจะมีความเย็นซ่าๆเย็นสดชื่นนิดนึง
1: แทนมิ้นท์แทนอะไรแบบนี้ได
2: ้ดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้แบบ
1: ระมัดระวัง
2: จะได้ระวังไม่ว่าจะเป็นยาบ้วนปากหรือว่าหมักฝรั่งหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆซ่าๆหวานๆแบบลักษณะเนี่ย
0: อันนึงก็คือถ้าเราแบบมีสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากก็ทำกลิ่นทำรสที่มันแบบค่อนข้างน่ารับประทานนะคะก็อาจจะเก็บให้ไกลจากสัตว์เลี้ยงนิดนึงบางทีเผื่อเราเปิดไว้แล้วน้องไปแบบไปกินไปเลียอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไม่ได้รับในปริมาณมากเลยนะคะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ
2: อย่างผมสุนัขเนี่ยอย่างของคุณกุ้งเขาเลี้ยงแมวอย่างแมวด้วยได้ไหมฮะหมายถึงว่าแมวซาดิทอลนี่ก็แพ้เหมือนกันไหมฮะ
0: คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นพิษต่อสุนัขค่ะในแมวเนี่ยหมอไม่ได
2: ้รอดนะคุณ
0: แต่ว่าแบบ
1: แต่ใดๆเนาะอาหารคน
2: ผมมันก็ไม่ควร
1: เคร
2: ื่
1: องม
2: ือ
1: เครื่องใช้อุปกรณ์ของคนก็ไม่ควรจะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงใช้
2: แยกแยะให้ชัดเจน
1: เนาะแยกเพราะว่าทั้งสารอาหารแล้วก็อะไรเราก็ไม่รู้เนาะคุณหมอเนาะว่าอันนี้จะเป็นพิษต่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองก็พูดไม่ได้กว่าอาการจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะแย่เนี่ยก็เราก็ไม่ทันได้สังเกตเดี๋ยวมาเสียใจที่หลังอีก
2: ต้องระวังเท่าที่ผมรู้ครับคุณหมอ
0: ต้องเหมือนแยกให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวเนี่ยเขาก็จะแยกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะก็คือต่อให้ฉลากบอกว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้แบบเต็มที
2: ่
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
1: เต็มที่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไม่มีน้ำตาลก็ยังมีอย่างอื่นอยู่เนาะยังมีนมเนยไขมัน
1: มีแป้งมีตัวอะไรที่สามารถสังเคราะห์กลายมาเป็น
2: ตกค้างทำให้เกิดโรคในอนาคตได้
0: คือมันเป็นตัวช่วยหนึ่งแหละนะคะที่ถ้าเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมเนี่ยการใช้น้ำตาลทางเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบกินเต็มที่นะคะอย่างที่บอกเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งนะแล้วก็อย่างของที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะเราก็มีตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มผงชงนะคะก็ใช้น้ำตาลทางเลือกใช้ยาหวานเหมือนกันหรืออย่างยาแก้ไอสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานนะคะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็แนะนำว่าให้ลดหวานจากตัวเราเอง
1: จากพฤติกรรมของเราจะดีกว่า
0: พฤติกรรม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วเด็กๆล่ะคะสามารถรับประทานน้ำตาลทางเลือกได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าคะ
0: รับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าควรเริ่มแต่น้อยๆนะคะแล้วก็ไม่แต่ละคนเนี่ยความสามารถในการรับพวกนี้จะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่อาจจะมีปัญหาได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะระบบลำไส
1: ้
0: ท้องอืดเกิดแก๊สท้องผูกท้องเสียนะถ้ากินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มกินนะคะเด็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ปริมาณแต่น้อยก่อนนะคะ
1: เอาจริงๆถ้าฝึกเด็กๆได้เนาะการไม่ให้กินหวานตั้งแต่เด็กเลยกลายเป็นแบบ
2: นิสัย
1: นิสัยไปเลยจะดีมากเลยนะคะวันนี้
0: ก็เรื่องการลดหวานนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับได้นะคะอันนี้หมอต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจคนที่มีความคิดว่าอยากจะลดหวานด้วยอย่างหมอเองอ่ะก็ช่วงหลังมาเนี่ยค่ะปี2ปีมาเนี่ยคือเคยตรวจเจอไขมันในเลือดสูงนะคะก็เลยลดการกินน้ำหวานทุกชนิดเลยนะคะช่วงแรกก็อาจจะทรมานหน่อยนะ
1: นอนแรกนะคะ
2: ใช่
0: ตอนไหนก็สามารถกินแบบไม่มีน้ำตาลได้นะคะ
1: นอนใช่ตอนแรกก็รู้สึกว่าการรับประทานการดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะกูก็เคยกินกาแฟนมที่หวานนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่หวานแล้วตอนนี้ก็สามารถกินกาแฟดำได้โดยที่ไม่หวานเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเรามาตรงนี้แล้วเราย้อนกลับไปกินหวานอีกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ผมเชื่อนะครับว่าคนไทยรวมถึงคนทั้งโลกเนี่ยโดยมากเนี่ยคืออันนี้เป็นปัญหาเดียวกัน
1: ใช่เป็นปัญหาเดียวกัน
2: ค
1: ือ
2: เป็น universal problem เลยก็คือว่าไอ้ปัญหาเรื่องการทานหวานแล้วอยากจะลดหวานเนี่ยยังไงก็อร่อยยังไงก็ติดอยู่แล้วสุดท้ายความหวานมันเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆที่จะตาม
1: มาใช่มันอาจจะต้องใช้กำลังใจแล้วก็การค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดจะมาอีกแล้วนะคะจริงก็มาแล้วแต่เริ่มระบาดเยอะขึ้นนะคะก็ให้เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะคะมาตรการเดิมนะคะก็ออกจากบ้านสวมแมสนะคะล้างมือเสมอนะคะแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่แบบแออัดนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเจ็บป่วยเนี่ยให้รีบรักษาอย่าทิ้งไว้นานนะคะหรือถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติไปนะคะแนะนำให้ลองตรวจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังแพร่เชื้อได้เหมือนเดิมนะคะเผื่อแบบบ้านเรามีแบบผู้ใหญ่มีเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะติดกันในครอบครัวนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ถ้าใครยังไม่เป็นนะคะช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะช่วงฝนด้วยเนาะในเรื่องของรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะถ้าใครแบบป่วยบ่อยๆรู้สึกไม่สดชื่นอาจจะเสริมวิตามินซีนิดนึงก็ได้นะคะหรือกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ไม่เพียงพออันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็จะมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่อยากฝากช่วงนี้นะถ้าใครแบบมีปัญหาสุขภาพนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษานะคะเช่นเดิมที่ร้านยาไทยพวงเงินนะคะ0875820597นะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศนะคะ02-028-7710นะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องฝนเรื่องโควิดนะคะก็ถ้าใครสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะตนเองง่ายๆก็ฝากติดตามเพจนะคะ Facebook เพจสมุนไพรอภัยภูเบศรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะคะหรือจะเป็นทาง YouTube นะคะอภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือรู้สึกว่าตัวเองป่วยบ่อยนะช่วงนี้การพาดก็ติดฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านนิดนึงนะคะเป็นตัวเลือกที่รักษาอาการเจ็บป่วยที่เป็นพวกไข้หวัดหรือโควิดเบื้องต้นได้นะคะ
1: อย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีข้อจำกัดหรืออะไรตอนไหนถึงจะกินแบบนี้ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็ยังแบบ
2: ทานไปเรื่อยๆ
1: ทานไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเราจะกินฟ้าทะลายโจรเมื่อเราขั้นเนื้อขั้นตัวหรือจะมีไข้ค่ะถ้ารู้สึกตัวรุมๆหรือมีความร้อนสูงนะรู้สึกเหมือนจะไข้หรือเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยกินได้แต่ถ้าปกติดีแค่แบบเพื่อนติดโควิดแล้วอยู่ข้างๆเรายัง
2: ปกติ
1: ไม
2: ่
1: ได้นะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ต้องกินนะคะ
2: เออถ้า
0: เริ
2: ่ม
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญคือฟ้าไรโจนเนี่ยเริ่มกินทันทีที่มีอาการจะช่วยควบคุมโรคได้ดีนะคะก็เลยบอก
1: ให้ฝากกันเอาไว้เนาะจริงบางคนกินกันกินเผื่อไว้อาจจะไม่ได้ประสิทธิผลนะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าการกินกันไว้เนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะถ้าร่างกายไม่ต้องการมันทำให้ร่างกายเย็นเกินไปอาจจะท้องอืดนะคะหรือว่าแบบกินเยอะมากๆอาจจะมือเช้าชาได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ใช้ถูกต้อง
1: นะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณหมออุ่มมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ฝับเปล่าขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระ

0: ่าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสงฆ์นิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานัปปการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
1: ์มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพในช่วงที่2ค่ะเรามาต่อกันที่สมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือว่านสาวหลงด้วยความที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโทรมาสอบถามเรื่องว่านสาวหลงกันหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มาให้ความรู้เรื่องว่านสาวหลงกันค่ะ
5: จริงๆว่านสาวหลงเขาแบบชื่อเขานะคะเขาก็มีสตอรี่นะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ใครที่มีครอบครัวเนาะเขาก็จะปลูกว่านเสาหลงไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้คู่รักเนี่ยอยู่กันแบบอายุมั่นขวัญยืนนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ถ้าใครได้ยินตำรานางผมหอมอะค่ะก็จะมีสตอรี่นะคะว่าแบบนางผมหอมเนี่ยเขาไปตัดผมไว้ในน่าจะเป็นในถ้ำนะคะแล้วก็พอแบบเวลาผ่านไปเนี่ยผมที่เขาถูกตัดทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าใน
6: เขาเรียกว่านะคะพรีเซนเตอร์แชมพูแน่นอน
5: ในตำรับเขาเรียกว่าแชมพูสระผมเนาะของนางผมหอมเนี่ยเขาจะใส่ตัวว่านสาวหลงเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ว่านสาวหลงเนี่ยสระผมชโลมผมตลอดเวลานะคะก็จะทำให้กลิ่นของเส้นผมของนางผมหอมเนี่ยมีกลิ่นหอมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนี่ยก็ยังหอมอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะตัวว่านสาวหลงเองอะค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมีการนำมาทำเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นไทยนะคะแล้วก็สมัยก่อนจะนิยมพกว่านสาวหลงติดตัวไปด้วยนะคะถ้าใครไปสื่อสารไปเขาเรียกว่าไปจีบสาวเนาะไปจีบสาวหรือว่าไปเจรจาเรื่องติดต่อค้าขายติดต่อเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะสำเร็จนะคะไปจีบสาวก็ได้สาวกลับมาไปเจรจางานก็ประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อว่าต้องพกว่านสาวลงติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็นิยมพกติดตัวเวลาที่แบบเขาเรียกว่าพกใส่กระเป๋าตังค์เนาะมันก็จะช่วยเรียกทรัพย์นะคะก็เลยนิยมนำไปทำเป็นพิมพ์พระหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆ
6: ใช่เคยได้ยินว่าเอาไปพิมพ์ในเหรียญพระ

0: ค่ะแต่ว่าเหมือนคุณพ่อเคยเรียกว่าเป็นว่าฤาษีสร้าง
1: ใช่ค่ะเขามีชื่อนอกจากว่านเสาหลงเนี่ยก็จะมีชื่อว่านฤาษีสร้างนะคะหรือว่าชื่อของฤาษีผส
0: ม
1: นะถ้าทางอีสานเขาก็จะมีชื่อเลือกเรียกว่าแหน่งหอม
0: แหน่งหอมแสดงว่าหอมจริงๆนะทุกผ้าก็จะต้องมีเรื่องกลิ่น
2: ฟังเราเมคเซนส์ก็คือเวลาเราเอาไปพิมพ์พระเนี่ยนอกจากชื่อดีแล้วก็เรียกว่าสรรพคุณมีกลิ่นหอมมีอะไรเนี่ยอันนี้คือมีทั้งสองอย่างเลยม
1: ัน
2: ก็กลายเป็นว่าใช่ความเป็นสิริมงคลหรือว่าคุณสมบัตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเพียบพร้อมเลย
0: ครบถ้วนนะคะ
1: ใช่ก็เป็นที่มาของชื่อเรียกว่านสาวหลงนะคะเพราะว่าเขามีทั้งในเรื่องของความหอมเนาะแล้วก็ด้านเมตตามหานิยมนะคะก็เลยนิยมนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เห็นได้แพร่หลายก็จะเป็นว่านเสาหลงที่เป็นสีพึ่งทาปากนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเวลาที่แบบเราจะไปเจรจาติดต่อเนาะเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะทาลิปทาสีพึ่งสมัยก่อนนะคะดังนั้นก็นิยมนำไปหุงทำให้ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ได้คุณสมบัติทางเมตตามหานิยมกลับไปด้วยนะคะมาดูคุณสมบัติอื่นๆนะคะจริงๆว่าเสาหลงเป็นพืชตระกูลขิงข่านะที่แบบหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าใช่ถ้าขิงข่าเขาจะเป็นพืชลงหัวเนาะเป็นเงาแต่ว่าถ้าเสาหลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไหลไหลจะเป็นคล้ายๆกับรากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นลงหัวแบบหัวใหญ่ๆขนาดแบบขิงข่านะคะเป็นลักษณะรากแต่เป็นรากหอมนะคะให้กลิ่นหอมจากทั้งรากทั้งต้นแล้วก็ใบเลยทีเดียวนะคะนะคะประโยชน์หลักๆเนี่ยนิยมนำมาเขาเรียกว่าเป็นพืชที่ให้กลิ่นเนาะช่วยขับลมนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะแล้วก็ทำให้ตัวหอมด้วยนะนะคะใครที่ชาว่านสาวหลงเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าไปขับเหงื่อเนาะแล้วก็ผักกลิ่นจากว่านสาวหลงออกมาด้วยนะคะทำให้คนที่กินชาสาวหลงเป็นประจำเนี่ยมีกลิ่นกายที่หอมด้วยนะคะ
2: โอ้ดีจังเลยเป็นสมุนไพรที่มันช่วยแบบชโลมแล้วก็ความแบบชโลม
0: ความชโลมมาก
2: ใ
1: ช่ใช่ค่ะแล้วก็นิยมนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ
2: ์ขออนุญาตถามอย่างปกติสมุนไพรหรือพืชตระกูลว่านเนี่ยคือเท่าที่ผมทราบเนอะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะเหมือนว่านหางจระเข้อะไรแบบเนี้ยมันจะแบบมันจะใสๆไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยว่านสาวหลงเนี่ยคือเป็นว่านเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามีกลิ่นที่หอม
1: ใช่ค่ะจริงๆว่านเนี่ยเขาจะเป็นตระกูลซิงเจอร์เบอร์ซี่นะคะตระกูลเนี้ยก็จะครอบคลุมพวกขิงข่าตะไคร้ขมิ้นกลุ่มเนี้ยค่ะที่เป็นพืชลงหัวลักษณะต้นลักษณะเงาเขาก็จะมีความคล้ายกันเขาเรียกว่าจะมีจุดร่วมที่มันเหมือนกันอยู่นะคะดังนั้นคุณสมบัติเด็กของกลุ่มนี้หลักๆเลยก็คือจะไปช่วยขับลมนะคะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วแต่สมุนไพรของแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างตัวนี้หลักๆเลยก็จะนิยมนำมาทำแบบเครื่องประทินผิวเนาะเพราะว่ามันก็มีการศึกษาวิจัยนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของว่านสาวหลงในการนำไปบำรุงผิวนะคะมีการวิจัยเนาะว่าเขาไปช่วยลดรอยหิวเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไปควบคุมความมันแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้เป็นสารสกัดที่เอาน้ำมันหอมระเหยของว่านสาวหลงไปใช้นะคะในการศึกษาวิจัย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สวย
2: โอ้เพอร์เฟกต
1: ์ใช่ค่ะนอกจากความหอมนะคะก็มีแบบว่าเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะนิยมเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกแชมพูโลชั่นนะคะสบู่อะไรเงี้ยเพื่อดูแลผิวพรรณใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะสารสกัดที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำนะคะมีการไปทดสอบในเรื่องของการลดการหดเกร็งนะของกล้ามเนื้อเรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของหลอดลมนะคะหลอดเลือดแดงใหญ่นะแล้วก็กลุ่มลำไส้นะคะข้อดีคือยังไงนะคะเขาก็จะไปลดอาการปวดเกร็งท้องนะเวลาที่เราปวดท้องนะคะหรือว่าเกิดภาวะเรื่องของลำไส้แปรปรวนนะคะรวมถึงอาการแบบหอบหืดเนาะเวลาที่เราแบบเกร็งร่างกายเกร็งแบบทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปช่วยลดอาการผ่อนคลายโดยเฉพาะคนไข้หอบหืดเขาก็จะหายใจได้ไม่เขาเรียกว่าหายใจได้ไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็จุดเด่นนอกจากนี้นะคะกลิ่นของว่านสาวหลงอยากให้นึกถึงแฮกละกันจะมีความแบบ ซาซ่านิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความละมุนนิดนึงมีความแบบสดชื่นด้วยนะคะลูกอมแหกเขาจะมีความแบบซาซ่าปลาปลาเงี้ยนะคะอยากให้ได้กลิ่นจังเลยค่ะ
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าสาวหลงจะเรียกหนุ่มหลงก็ไม่ได้เพราะกลิ่นเขาออกไปโทนผู้ชายนะคะ
1: ใช่เขาจะมีความแบบมีความฉุนฉุนนิดนึงนะคะแล้วก็แบบถ้าดมเราก็จะอยากดมอีกนะดังนั้นกลิ่นเขาเนี่ย
0: เดี๋ยวจะรายการนะคะไปหามาแล้วล่ะ
2: จะไม่ประเด็นจากที่ฟังคุณหมอนะคือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราสามารถใช้หรือว่าพกติดตัวได้อย่างถ้าคุณพกติดตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยมันจะเหมือนเป็นแบบคาดภาษาพระเขาคือเหมือนกับเมตตามหานิยมเหมือนคนรักคนหลงรับทรัพย์รวยหรือว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ค่ะพอเราสูดดมกลิ่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเบรนเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าน้ำมันนวดที่ใช้ในเรื่องของการผ่อนคลายใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเกร็งกล้ามเนื้อนะคะนอกจากเราจะได้คุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงผิวจากการศึกษาวิจัยของเขาแล้วนะคะเราก็ยังสามารถได้ความผ่อนคลายเนาะจากการสูดดมกลิ่นของเขาด้วยนะคะ
2: อ
1: ันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆของบ้านสาวหลงนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถเอามาทำเป็นแบบแปรรูปเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะคะเป็นทำเป็นน้ำยาบ้วนปากได้นะแล้วก็กินเป็นชาเนาะขับลมผ่อนคลายแล้วก็ทำให้กลิ่นกายหอมได้ด้วยนะคะ
0: ถ้าชาแล้วก็ขับออกมาเป็นเหงื่อเราก็จะเน
2: า
0: ะ
2: กำลังจะถามคุณหมอวันนี้เป็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติอันนี้ผมอยากรู้เองคุณหมอว่าสมมติเนี่ยไอ้เจ้าว่านสาวหลงเนี่ยมันมีผลิตมีสรรพคุณในการขับลมขับอะไรเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าลมที่ขับหรือว่าเหงื่อที่ขับออกมาเนี่ยกลิ่นมันก็จะกลิ่นเหม็นน้อยกว่าเวลาเรากินพวกสมุนไพรบางตัวแบบกระเทียมหรืออะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ช่วยไหมฮะ
1: ใช่ช่วยค่ะ
0: ดีเลยก็ถือว่าเป็นชาที่ได้ทั้งสรรพคุณแล้วก็อ่ะของแถมก็คือกลิ่นตัวก็จะเบาลงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของตัวสมุนไพรด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากการทำเป็นชาหรืออะไรเราสามารถมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆออกมาอีกไหมคะที่เกี่ยวกับว่านสาวหลงอะคะคุณหมอ
1: ตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยเองนะคะกำลังผลักดันเนาะให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะสำหรับว่านสาวหลงเนาะก็ปกติเราก็จะใช้เป็นวัตถุดิบแบบไม่ได้ผ่านการกลั่นเนาะใช้แบบต้นเอาไปต้มเอาไปทำยาอบยาอาบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาให้มันเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการกลั่นเป็นรูปแบบของน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพนะคะก็เน้นเรื่องกลิ่นเป็นหลักนะคะแล้วก็เน้นการสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเนาะมาที่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากกลิ่นมะกรูดที่เราคุ้นชินนะคะกลิ่นไพรจากน้ำมันนวดอะไรเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นว่านสาวหลงเพิ่มขึ้นนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะ
2: ผมว่ากลิ่นนี้น่าจะมีความแบบโมเดิร์นนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่รู้สึกเพราะว่าบางคนเนี่ยอันนี้เราแชร์กันนะคือบางคนเดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะชอบคุยกันว่าแบบสมมติกลิ่นแบบบางอันยามองยาดมอะไรเงี้ยพอบางคนอายุนิดนึงอ่ะเขาจะแบบมีกลิ่นแบบนี้ไงมันใช้อ่ะเขาก็จะไปแซวกันว่าเป็นกลิ่นคนแก่อะไรเงี้ยนะแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นว่านสาวหลงเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี้ยมันจะเป็นมันไม่ใช่ว่ากลิ่นที่แบบคนมีอายุหรืออะไรอ่ะผมว่ามันมีความโมเดิร์นนิดนึงนะ
0: มีความแบบสมัยใหม่แบบดูหอมแล้วก็ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรแบบนี้
2: ไม่ใช่กลิ่นเคยอะไรแบบนั้นนะ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นกลิ่นสมุนไพรมันจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบคุณตาคุณยายใช้ยาดมยาอมยาหม่องเยอะๆหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้ก็อาจจะพอชาวต่างชาติมาน่าซื้อกลับไปฝากเป็นของฝาก
2: ถ่ายเทส
0: ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราสูดดมนานๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไม่ได้มีผลในเรื่องของการสะสมเนาะแล้วก็คือเขาด้วยความที่กลิ่นของเขาค่ะเป็นกลิ่น
0: ค่ะ
1: เป็นกลิ่นที
0: ่สายเข้ามาสัมผัส
2: ใช่ไหมครับ
1: กลิ่นที่ไม่ได้ฉุนมากนะคะดังนั้นคือเราก็สามารถแบบสูดดมได้บ่อยๆเนา ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดนะคะวิตกกังวลกลิ่นเขาก็จะไปช่วยผ่อนคลายนะคะถ้าเราไปเบรนกับกลิ่นที่เขาเรียกว่าถ้าไปเบรนกับกลิ่นที่สดชื่นพวกซิตรัสพวกส้มอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราไปเบรนกับกลิ่นพวกแบบกระดังงาดอกไม้หอมอะไรเงี้ยค่ะรู้ส
0: ึ
1: กผ่อนคลายสงบมากขึ้นนะคะดังนั้นคือเขาสามารถเข้าได้กับหลายๆกลิ่นนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะเอาไปรังสรรค์เอาไปครีเอทกลิ่นได้เลยค
2: ่ะแล้วพูดถึงการใช้งานนะครับคุณหมอสมมติว่านสาวหลงเนี่ยคือไม่ได้มีข้อจำกัดข้อห้ามในหลายๆกลุ่มในที่เอามาใช้ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะด้วยความที่กลุ่มพืชตระกูลขิงข่าเนี่ยมันเป็นพืชที่เราเอามาทำเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะคล้ายๆกับการกินขิงข่าตะไคร้เลยแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นหัวเนาะเขาเป็นไหลอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่เราจะเอามาใช้อ่ะมันก็ใช้ได้ปริมาณหรือว่าข้อจำกัดหมายถึงว่ามีความจำกัดในการเอามาใช้อยู่แล้วนะคะใส่ปริมาณเยอะไปกลิ่นมันก็จะฉุนแรงนะคะเพราะกลิ่นมันแรงใช่ดังนั้นอย่างเวลาเป็นชาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อยู่ที่ลากหนึ่งลากถึงสองลากหรือว่าเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะใบแค่เป็นใบเต็มใบเดียวเนี้ยก็สามารถชงชาได้หนึ่งแก้วแล้วเพราะว่ากลิ่นเขาก็ค่อนข้างฉุนแรงกลิ่นแรงเหมือนกันค่ะดังนั้นก็จะเป็นข้อจำกัดในการใช้ด้วยกลิ่นของเขาที่มันแบบมีความเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: อย่างผลิตภัณฑ์เนื้อของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเองเนี่ยมีอะไรที่แบบว่ามาจากเจ้าตัวว่านสาวหลงมีไหมครับ
1: ผลิตภัณฑ์จากว่านสาวหลงที่แบบมีมานานแล้วก็คือแชมพูค่ะเป็นแชมพูนะชื่อแชมพูนางผมหอมเลยค่ะ
0: โอ้ยชอบ
2: ของทางโรงพยาบาลเองเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะในสูตรตำรับจะเป็นคล้ายๆกับสูตรตำรับดั้งเดิมของนางผมหอมเลยค่ะที่แบบมีกลุ่มไม้แค่นะคะมีกำยานกลุ่มนี้แล้วก็มีกลุ่มไม้หอมว่านสาวหลงเปลาะหอมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยค่ะกฤษณาอะไรเงี้ยค่ะ
2: โอ้กฤษณานี่หอมมากอย่างว่านสาวหลงเนี่ยครับคุณหมอไอสรรพคุณที่เขามีต่อเส้นผมเนี่ยมันช่วยให้เส้นผมมันทำไมนะครับ
1: จุดเด่นคือเรื่องกลิ่น
2: อ๋อเอากลิ่นมาช่วย
1: ใช่
0: กฤษณาก็หอมด้วยนะ
1: ดูใช่ใช่ค่ะคือยาดมสูแชมพูสูตรนี้แชมพูสูตรนี้จะเป็นแชมพูที่เด่นเรื่องกลิ่นดังนั้นใครที่แบบอยากสระผมแล้วแบบให้ความรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
2: ผมเห็นด้วยเลยคุณหมอผมว่าเหมือนกับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคืออย่างผมผู้ชายเงี้ยจริงๆนะต่อให้แบบว่าอ่ะเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเดินผ่านคุณผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าผมหอมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมีเสน่ห์มากเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชายก็เหมือนกันเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะแบบว่าสะอาดเนาะแล้วก็แบบว่าสบายจมูกอะไรแบบนี้มีความเป็นสมุนไพรแต่ว่าไม่ได้ฉุนมากถ้าใครอยากผมหอมนะแค่ชื่อแชมพูก็รู้แล้วนะคะว่าหอมเพราะว่าแชมพูนางผมหอม
2: จริงนะ ผมยังไงรายการเราต้องมีตลอดคุณกุ้งถ้าสมมติว่าขอ1เมนูคุณหมอ
0: เราสามารถนำมารับประทานได้
2: ว่านสาวหลงใช่คุณหมอแนะนำเมนูอะไรครับสำหรับว่านสาวหลงในวันนี
1: ้กุ้งแนะนำซุปละกันเอาไปต้มเป็นน้ำซุปอะค่ะน้ำซุปแบบ
2: ยังไงอะคุณหมอ
1: ซุปน้ำใสอะค่ะแบบใส่แบบลากว่านสาวหลงเข้าไปแล้วก็อาจจะไปตุ๋นกับไก่หรือหมูเนื้ออะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติเรื่องการดับกลิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้
2: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็เรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ชื่อก็เพราะคุณสมบัติก็เลิศนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนกลับมาในช่วงหน้าในรายการชั่วโมงสุขภาพจะต่อกันเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
5: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยในขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องเนเน่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
8: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนละประธานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาฉกรและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสแก้วรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไร้ผลกระทบน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70ถึง80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: อ่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพนะครับอยู่กับผมนะครับรัชภาคแล้วก็คุณกุ้งอรวรรณนะฮะก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะคือมันเป็นช่วงที่ฝนตกพายุเข้านะแต่ว่าก็ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องดีๆเพราะว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะฝนตกฝนไม่ตกยังไงเรื่องสุขภาพก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมจะนำเอาเรื่องราวข่าวสารอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับ
3: เริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทางกรมการแพทย์ค่ะเขาออกมาเตือนเรื่องของจุดรับภาพชัดเสื่อมมันคือเรื่องเกี่ยวกับตาเลยนะ
4: จุดรับภาพ
3: ใช่ใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบผู้สูงวัยที่รู้เร็วรักษาเร็ว
4: ครับ
3: แล้วก็ลดความเสี่ยงในการสูญเสียการมองเห็นนะคะซึ่งเจ้าโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญค่ะของการสูญเสียการมองเห็นส่วนกลางในผู้สูงอายุเลยหากตรวจพบเร็วก็จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็จะช่วยชะลอความเสื่อมแล้วก็รักษาการมองเห็นไว้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบละแล้วส่งผลให้โรคที่สัมพันธ์กับความเสื่อมตามอายุเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น
4: ครับผม
3: รวมถึงโรคของที่บอกคือจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุ
4: รับภาพก็คือทำให้เรามองเห็นนั่นแหละเนาะ
3: ใช่อันนี้ก็คือเป็นชื่อโรคนะคะซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลต่อการมองเห็นส่วนกลางของภาพคือตรงกลางภาพเนี่ยเป็นจุดที่ชัดที่สุดถ้าเกิดตรงนี้เสื่อมก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ชัดแล้วถูกต้องนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาในการอ่านหนังสือมองเห็นขับรถแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแม้โรคนี้จะไม่ทำให้สูญเสียการมองเห็นแบบ 100% นะแต่หากโรคลุกลามก็อาจจะทำให้การมองเห็นส่วนกลางภาพลดลงอย่างมากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะแล้วก็ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้เพิ่มภาระในการดูแลครอบครัวของแล้วก็ระบบสาธารณสุขด้วยดังนั้นนะคะการส่งเสริมการรอบรู้เรื่องสุขภาพตาการเข้าถึงบริการการคัดกรองแล้วก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในวัยเกษียณขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอแม้ยังมียังไม่ปกติยังไม่มีอาการผิดปกตินะคะเนื่องจากจุดรับภาพชัดเสื่อมในระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการนะแต่สามารถตรวจพบได้ถ้าตรวจพบเร็วก็รักษาดูแลกันอย่างเหมาะสมจะช่วยชะลอการดำเนินของโรคแล้วก็ลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวค่ะซึ่งทางด้านท่านผอ.โรงพยาบาลแม่ตาประชารักษ์วัดไร่ขิงนะคะนายแพทย์กิตติวัฒน์มโนจันทร์บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้คือโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะตาด้านจักษุวิทยาของกรมการแพทย
4: ์
3: ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะซึ่งการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือเฉพาะทางการรักษาตลอดจนการติดตามผู้ป่วยเนี่ยโดยเฉพาะโรคนี้ซึ่งการวินิจฉัยทันท่วงทีมีผลอย่างมากเลยค่ะกับการรักษาระดับการมองเห็นซึ่งทางโรงพยาบาลก็พยายามพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการตรวจจอตาระบบการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาที่มีคุณภาพได้ซึ่งทางด้านจักษุแพทย์เฉพาะทางจอตาละวุ้นตานะคะแพทย์หญิงที่คำพรจันทร์ภูค่ะก็บอกว่าจุดรับภาพเสื่อมเนี่ยเป็นบริเวณส่วนจุดรับภาพชัดเนี่ยเป็นบริเวณส่วนกลางของจอตาเลยที่ทำหน้าที่มองเห็นรายละเอียดของภาพทุกแบบนะคะโดยโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดแห้งคือพบบ่อยแล้วก็มักจะโรคเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนโรคที่เป็นชนิดเปียกนะคะเกิดจากหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดผิดปกติ ใต้จอตาค่ะมีการรั่วของสารน้ำหรือเลือดนะคะอาจทำให้การมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะคะจอตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยจะรักษาโดยการฉีดยาเข้าหูตาเพื่อควบคุมหลอดเลือดที่ผิดปกติแล้วก็ลดการรั่วของสารน้ำโดยจำเป็นจะต้องรับการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิดแห้งเนี่ยจะรับคำปรึกษาเรื่องการรับประทานวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะนะคะต้องจ่ายโดยจักษุแพทย์เท่านั้นนะทั้งนี้นะคะการลดปัจจัยเนี่ยก็คือการไม่สูบบุหรี่เกี่ยวกันด้วยนะ
4: เริ่มจากอะไรง่ายๆก็ได
3: ้ใช่ค่ะ
4: ไม่สูบบุหรี่เนี่ย
3: ใช่ไม่สูบบุหรี่ไม่รับประทานผักใบรับประทานผักใบเขียวแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่ประเภทปลาเป็นประจำแล้วก็ออกกำลังกายควบคุมความดันแล้วก็ไขมันในเลือดการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้นะคะก็จะพบว่าภาพเนี่ยจะค่อยๆเบลอแล้วก็บิดเบี้ยวเส้นตรงกลายเป็นเส้นคดหรือง
4: อ
3: มีเงาหรือจุดดำกลางตามองเหมือนมีอะไรคาอยู่แต่ว่าความจริงไม่มี
4: ไม่เฟรชมันไม่ใสอ่ะ
3: ใช่ไม่เคลียร์นะคะหรือการมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วควรพบคุณหมอโดยเร็วนะคะคือแจ้งเลยว่าต้องเจอจากสุแพทย์เท่านั้นไม่ควรรอดูอาการเพราะรอดูเนี่ยก็จะทำให้ระยะของโรคเนี่ยดำเนินไปแล้วก็ถ้าตรวจพบเร็วก็รักษาเร็วเป็นหัวใจของการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยังคงรักษาจอประสาทตาแล้วก็ดวงตาของเราให้ยังคงมองเห็นชัดอยู่ค่ะ
4: เข้าใจ
3: แล้วเขาก็ออกมาเตือนนะเรื่องนี้นะ
4: ก็ต้องไปหาจักษุแพทย์นั่นแหละ
3: ใช่บางทีอะไรแบบนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรอะไรหรอกมั้งอันนี้ไม่ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยไม่มีอะไรนะ
4: จริงคือโหกว่าจะคือเป็นอะไรคือเขาบอกว่าตาเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าต่างของทุกอย่างเลย
3: ถูก
4: เราม
3: องเห็นลำบากเลยนะ
4: ใช่มันคือจุดเริ่มต้นเลยเราจะทำอะไรเนี่ยมันมีประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมตาก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งพอเราเห็นเนี่ยหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: มันก็ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเราก็ยังคงคือคิดดูว่าเรามองเห็นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีๆดวงตามันมองไม่เห็นหรือตาฟ้าฟางอ่ะ
4: เห็นด้วยคุณอาพูดต่อ
3: ก็คือดูทรมานอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสุขภาพดวงตาได้แล้วก็ถ้ารู้เร็วก็รักษาดูแลเมนเทนให้มันยังคงใช้ได้อ่ะ
4: จริงๆคือที่ผมจะบอกอ่ะคุณกุ้งก็คือว่าเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยคือสมมติว่าเกิดมาแล้วมองเห็นเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยยังเขาเรียกว่าไงอ่ะยังซัฟเฟอร์อ่ะเหมือนกับมีความทุกข
3: ์
4: อ
3: ่
4: ะมากกว่าคนที่สมมติว่าเกิดมาแล้วเขามองไม่เห็นตั้งแต่แรกเน
3: ี่
4: ยเขาก็จะมีประสาทสัมผัสอื่นที่ชดเชยกันไปเนอะ
3: ใช
4: ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ๆนะแต่ถ้าสมมติคนที่มองเห็นแล้ววันนึงมองไม่เห็นเนี่ยผมว่ามันทำใจลำบาก
3: เพราะฉะนั้นก็ดูแลดวงตาของเราไว้ให้ดีเช็คสุขภาพบางคนเช็คสุขภาพประจำปีแต่ว่าไม่ได้เช็คดวงตา
4: หลายครั้งนะคือบางทีอย่างผมตรวจสุขภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจบางทีก็ดวงตานี่เขามีรวมด้วยไหมฮะ
3: ไม่มีนะที่เราตรวจล่าสุดก็คือไม่มีแต่คือถ้าเกิดว่าเช็คสภาพได้เช็คดวงตาได้เราก็จะรู้ว่าดวงตาเราเนี่ยมันสั้นมันเอียงมันยาวเพิ่มไหมหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
4: จุดโฟกัสจุดรับภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญยิ่งกว่าการที่เราแบบเอ้ยจะตาสั้นตายาวตาเอียงแต่นี่คือเรามองเห็นไม่เห็นนี่แหละ
3: ใช่ก็ตรงนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็รู้เร็วรักษาได้เร็วนะคะดูแลกันได้นานโดยเฉพาะคือพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจดีกว่าท่านเองท่านอาจจะแบบไม่กล้าบอกมันก็อาจจะเบลอตามอายุหรือเปล่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจเผื่อเป็นรักษาดูแลกันไป
4: จริงพี่ของเราที่สำคัญนะครับที่คุณบอกเมื่อกี้คือที่โรงพยาบาลของวัดไร่ขิงนะครับโรงพยาบาลเกี่ยวกับดวงตาโรงพยาบาลของเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยจากสู่ที่วัดไร่ขิงเนี่ยเขาเก่งด้านนี้มากเลย
3: ใช่คือเปรียบเสมือนว่าเป็นโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับจากสู่เลยซึ่งคุณหมอที่จบด้านตามาเนี่ยเก่งมากนะ
4: จริงคือเป็นเหมือนกับว่าใครเป็นอะไรเกี่ยวกับดวงตาถ้าสมมติเราจะรีเฟอร์แบบให้ญาติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายอ่ะผมเคยรีเฟอร์ให้ไปที่นี่เลยนะ
3: ใช่คือ
4: โรงพยาบาลที่วัดไร่ขิง
3: มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเนี่ยหลากหลายแล้วก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ที่ได้มาตรฐานนะก็เราก็จะต้องดูแลดวงตากันไปนะคะแล้วก็อย่าทำให้ต้องมาแก้ปัญหาถ้าดูแลกันได้แล้วเมนเทนกันได้แล้วมันจะดีกว่านะ
4: จริงก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับก็คือเ เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นภัยเงียบเหมือนกันเนอะที่พี่กุ้งบอกก็คือเป็นแบบภัยเงียบในแง่ดวงตาใช่ไหมของผมเนี่ยก็คือฝุ่น
3: มากับอากาศ
4: เราหายใจเข้าไปฝุ่น PM 2.5 มันไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
3: ม
4: ันยังมีอยู่แต่ว่าบางทีคือมันเราไม่เห็นอยู่แล้ว
3: จากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสีม่วงสีแดงพอมันเป็นสีส้มสีเหลืองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโปร่งหรือเปล่าแต่ความจริงมันอยู่ในเขตที่อันตราย
4: ใช่ซึ่งเราเองเนี่ยอย่างเราวัยทำงานนะครับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็อันตรายแล้วแต่ยังมีเด็กเล็กนะกับผู้สูงอายุที่ต้องระวังมากขึ้นอีกนะครับเขาบอกมาว่าฝุ่น PM 2.5 นะครับภัยใกล้ตัวที่เด็กเล็กต้องระวังนะครับด้วยอัตราการหายใจที่เร็วกว่าผู้ใหญ่ทำให้ได้รับสารพิษมากกว่าอีกทั้งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยยังสามารถทำลายเซลล์สมองส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาโอ้สำคัญเนอะคือเด็กโตมาเนี่ยก็ต้องมีพัฒนาการใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น IQ แล้วก็ EQ เรารวมเรียกว่าพัฒนาการสังเกตอาการนะครับสำหรับคนเด็กเล็กเนื้อที่โดนฝุ่น PM 2.5 หรือสูดฝุ่นเข้าไปบ่อยฝุ่นอยู่ในร่างกายเนี่ยไอบ่อยครับแน่นหน้าอกหายใจลำบากมีเสียงหายใจมีเสียงวีดเสียงวีดวีดเงี้ยก็จะแบบสาธิตไม่ได้เหมือนก
3: ันมันจะได้ยินด้วยตัวเองอ่ะ
4: เออใช่แบบมันฟีดอย่างเงี้ยแสบตาตาแดงน้ำตาไหลเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจหรือว่ามีอาการภูมิแพ้กำเริบบ่อยขึ้นก็อย่างภูมิแพ้เนี่ยวิธีสังเกตอย่างผมเนี่ยเป็นอยู่แล้วเวลาตื่นเช้าขึ้นมาบางทีเราจะฟึดฟัดฟึดฟัดนึกออกไหมคุณเป็นไหมค
3: ุณใช่ใช่อย่างพี่ก็จะรู้สึกว่าคันตาเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ก็จะคัน
4: นี่ก็เป็นหนึ่งในอาการ
3: แบบคันตาแล้วก็จมูกหายใจไม่ค่อยเคลียร์
4: ใช่ใช่คือคันตาหรือว่าคันจมูก มีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในอาการภูมิแพ
3: ้
4: ใครเป็นเนี่ยก็ลองสังเกตดูตัวเองเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆนะเขาเป็นทำเป็นทุกคนเลยคุณรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมผมจะพูดว่าอะไร
3: ล้างจมูก
4: ล้างจมูกใช่
3: ล้างเซียนมากนะคุณ
4: อะไร
3: เด็กๆอ่ะเราไม่เซียน
4: ใช่ใช่
3: หลานฉันเนี่ยคือแบบรวดเร็ว
4: เออผมเนี่ยทำไม่เป็นแต่จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันควรทำนะครับ มันช่วยได้เยอะจริงๆทั้งคุณหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยเขาแนะนำรวมถึงคนที่ทำแล้วเนี่ยรุ่นน้องเด็กๆเนี่ยอย่างเจนซีอัลฟาอะไรทั้งหลายเน
3: ี่
4: ยเด็กลงไปอ่ะ
3: ทำเก่ง
4: ทำเป็นกันหมดแล้วเวลาทำออกมานะมันเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรอยู่ในจมูกคุณนะผมไม่อยากบรรยาย
3: จริงแต่ว่าคือมันก็ชะล้างสิ่งสกปรกเนาะน้ำมูกอะไรแบบนี้
4: ใช่แต่ผมเนี่ยผมทำไม่เป็นนะผมยอมรับ
3: นุ่งจริงเป็นคือแต่ว่าจะ
4: กลัวไงเวลาจะฟึดเข้าไปแล้วมันก็แบบกลัวมันก็เลยไม่ออกมามันก็
3: มันก็จะมีขั้นตอนการทำแบบให้อ้าปากแล้วก็แบบเปล่งเสียงออกมาด้วยมันก็จะทำให้เราไม่สำลักแต่เด็กๆอ่ะทำเซียนมาก
4: เด็กไม่ต้องเปล่งเสียง
3: จริงคือแบบ
4: ฟึดเนื้อออกเลย
3: เออคืออาจจะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่เด็กๆคือสมัยก่อนอาจจะไม่มีไง
4: ใช่ใช่
3: ไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้แต่ว่าการทำเนี่ยก็ต้องใช้น้ำเกลือนะน้ำเกลือสำหรับการล้างจมูกนะคะแล้วก็อุปกรณ์สะอาดรวมถึงอาจจะไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ค่ะอาจจะทำสัก3วันต่ออาทิตย์อะไรแบบนี้แล้วก็ล้าง2ข้างถ้าล้างแล้วจะรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีรู้สึกโล่งโปร่ง
4: อยากจะบอกวิธีจังเลยแต่ผมก็ทำไม่เป็นนะก็ไม่กล้าบอกมันเหมือนกับว่าฉีดไซลิงเข้าไปเป็นน้ำเกลือเนอะ
3: ใช่น้ำเกลือ
4: เข้าไปในจมูกฝั่งหนึ่งใช่ไหม
3: ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
4: ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
3: ฝั่งหนึ่งแล้วก็มันก็จะไหลออกมาอีกฝั่งหนึ่ง
4: โดยจังหวะที่เราฉีดเข้าไปเรากลั้นหายใจถูกไหม
3: หายใจออก
4: หายใจออกเหรอ
3: ใช
4: ่แล้วมันจะ
3: ใช่มันก็จะออกมาอีกฝั่ง
4: อีกฝั่งหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือพวกฝุ่นหรือว่าอะไรน้ำมูกอะไรต่างๆที่อยู่ในจมูก
3: ค้างอยู่ในจมูกเราเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วพอเราทำข้างนึงเรียบร้อยแล้วก็ทำสลับกันมันก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยโล่ง
4: ใช
3: ่ถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเป็นหวัดนะเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยถ้าทำเนี่ยจะโล่งเลยเพราะว่าตัวสารข้างหลังคือน้ำมูกเนี่ยมันก็จะออกมาด้วย
4: ออกมาด้วยถูกต้องนอกจากฝุ่นละอองอะไรต่างๆแล้วบางทีเรามองไม่เห็นหรอกให้เอาออกเนี่ยแบบว่าใช้นิ้วหรือใช้อะไรแงะแคะออกเนี่ยม
3: ัน
4: ก็ไม่หมดนะ
3: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้อย่างฝุ่น PM 2.5 ก็เล็กมากไง
4: ใช่
3: พอเล็กมากมันก็อาจจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้สังเกตไม่ได้อยู่แล้วแหละมันอาจจะมาออกมากับน้ำเกลือนี่แหละที่เราล้างไปแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นด้วย
4: จริงเขาบอกว่าเจ้าฝุ่นเนี่ยครับมันอันตรายอยู่ในห้องปลอดฝุ่น สำหรับเด็กๆนั้นก็จะปลอดภัยคำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะครับผมให้ไว้7ข้อด้วยกัน7ข้อนะครับข้อแรกก็คือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนี่ยอันนี้พูดถึงเด็กเนาะควรจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับนี่ดูได้เลยนะครับในแอปพลิเคชัน Air for Thai หรือทางช่องทางข่าวสารต่างๆ Air for Thai ก็สะกด Air นะครับแล้วก็เลข4เนี่ยแหละแล้วก็ Thai THAI นะครับข้อ2ควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านเมื่อฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มสีส้มเขาบอกนะว่าค่ามันคือ 37.6 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 3 นะครับควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันอันนี้มันช่วยใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องฝุ่นกับเรื่องการดื่มน้ำมันช่วย
3: มันก็ทำขับของเสียแล้วก็เรื่องทำให้แบบเลือดไหลเวียนสะดวกอ่ะมันก็เกี่ยวกับเรื่องอากาศที่แบบไปถ่ายเทอันนี้คือแต่ว่าการกินน้ำสะอาดที่เพียงพอมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วแหละ
4: จริงๆน้ำเนี่ยแหละไม่ต้องอะไรมากเหมือนยาวิเศษ
3: ถูก
4: เนาะคือ
3: น้ำเปล่าย
4: อมรับนะว่าทานน้อยแต่ว่าถ้าทานเยอะๆเนี่ยคือให้มันพอดีอ่ะวันนึงอ่ะมันสามารถโหไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามผมว่ามันรักษาได้หมดเลย
3: ใช่คือมันอย่างน้อยๆอ่ะเอาเรื่องเบสิกเลยคือเรื่องผิวพรรณทำให้ชุ่มชื้น
4: เราเลยผิวแห้งเลยนะ
3: จริงผิวพรรณ
4: จริงนี่คือผมผิวแห้งจริงเล
3: ยแล้วบางทีเราอยู่ในแอร์ไงเธอเราอยู่ในแอร์อากาศมันก็แห้งใช่ไหมการดื่มน้ำไม่เพียงพอมันก็สำคัญแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยก็เราใช้เสียงตลอด
4: ใช่ใช่
3: อาชีพเราก็จะทำให้กล่องเสียงเราเนี่ยมันก็ยังคงโอเคอยู่อย่างตื่นมาดื่มน้ำสะอาด1แก้วก่อนเลยเพราะว่าเรานอนอ่ะ8ชั่วโมงเนี่ยเลือดมันก็ข้น
4: จ้าจริงๆ
3: แล้วก็ทำหนืดแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยคล่องตัวขึ้น
4: ตื่นมาปึ๊บกาแฟช็อตนึงก่อนได้ไหม
3: ไม่ได้เพราะว่ายังท้องว่างอยู่
4: แม้แต่อยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้
3: ใช่ใช่ใช่
4: ไม่ได้น้ำเปล่าดีกว่า
3: น้ำเปล่านะคะ
4: สำหรับข้อ4นะครับควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกหรือแน่นหน้าอกเนี่ยพาไปหาหมอทันทีถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการแล้วลุงสมมติว่าเราแบบมีหลานเนอะเพราะว่าคุณกับผมก็ยังไม่มีลูกนะสมมติว่ามีหลานเนี่ยแล้วน้องๆแบบไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกแล
3: ้
4: ว
3: โอ้อันนี้ต้องไปแล้วต้องไปแล้วค่ะ
4: อันนี้เราจะมารักษา
3: ไม่ได้เพราะว่าเด็กๆอาจจะอธิบายคือเขาดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
4: เองใช่ใช่ข้อ5นะครับควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียนอันนี้ผมเสริมให้นะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันพัดลมมันก็มีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องกรองอากาศ
3: สำคัญคือเอาจริงๆเมื่อก่อนนะคืออ่ะมีพัดลมมีแอร์อยู่ในบ้า
4: นก็
3: น่าจะครอบคลุมละแต่เดี๋ยวนี้คือตั้งแต่มีฝุ่น PM เนาะที่เป็นวิกฤตแล้วก็ยังคงต่อเนื่อง
4: เป็นวิกฤตตอนช่วงนั้น
3: วิกฤตฝุ่นเรื่องเครื่องกรองอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในห้องนอนเวลานอนแล้วก็อยากจะให้อากาศมันดีที่สุดแล้วก็เป็นอากาศที่บริสุทธิ์เพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะเด็กๆที่ปอดเนี่ยยังคงไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เติบโตเต็มที่อ่ะตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังเครื่องกรองอากาศก็สำคัญ
4: ใช่ใช่เป็นในเทคโนโลยีมาแล้วอ่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้มันคุ้มค่าเนอะผมว่าหลังๆเนี่ยราคาไม่ได้สูงมากด้วย
3: ใช่มีหลากหลายให้เลือกนะคะ
4: ใช่ยี่ห้อเราก็เอาที่เราไหวนะครับข้อ6นะครับปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศสำหรับใครชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็วินอีกชอบยิ่งสนุกเข้าไปอีกข้อ7นะครับลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นนะครับเช่นจุดธูปการเผาใบไม้เผาขยะเป็นต้นหลายๆคนนะครับคือเวลาไหว้พระเนาะเราก็จะมีการจุดธูปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ผมก็เห็นนะว่าการจุดธูปเนี่ยน้อยลงแล้ว
3: ใช่ก็คือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยที่ไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ได้
4: ใช่ใช่โลก1โลกร้อน2กลิ่นธูปเนี่ยมันเราสูดเข้าไปมันไม่ต่างกับบุหรี่ที่เราหายใจเอาควันเข้าไปเลย
3: คือมันบางคนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยที่ไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ได้
4: ใช่ใช่โลก1โลกร้อน2กลิ่นธูปเนี่ยมันเราสูดเข้าไปมันไม่ต่างกับบุหรี่ที่เราหายใจเอาควันเข้าไปเลย
3: คือมันบางคนแพ้อ
4: ะไรเงี้ยสุดท้ายพอจุดเสร็จเนี่ยมันก็เหลือเป็นขยะเพราะว่าการแดงๆมันก็จะ
3: ต้องร
4: ั่
3: วไปแล้วก็ไปทิ้ง
4: ใช่
3: ก็กลายเป็นขยะเพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากฝุ่น PM ก่อความร้อนเป็นควันทำให้คนที่เจ็บป่วยหรือปอดไม่แข็งแรงเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วเป็นขยะด้วย
4: ใช่ๆก็รณรงค์เนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆด้วยอะไรก็ตามเนี่ยก็ ลดลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าไม่จำเป็นแล้วรู้ว่าผลเสียที่ตามมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะผมว่ารณรงค์ให้ใช้ทูบน้อยลงหรือว่าทำไม่จุดได้ก็ดี
3: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าอย่างเห็นพูดถึงคำว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะมันดูเหมือนแบบเป็นอะไรที่ไกลตัวไม่เลยนะคะ
4: ไม่เน
3: า
4: ะ
3: ดูจากทิเบตเราจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยคือภาวะที่โลกร้อนแล้วทำให้น้ำแข็งละลายแล้วกลายเป็นมหาสมุทรบนภูเขาแล้วก็ลบถล่มลงมา
4: ทิเบตเนปาลเนี่ยใช
3: ่ไหมใช่ถูกต้องคือสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาย้อนกลับมาหามนุษย์อย่างเรา
4: จริงคุณเชื่อไหมสมัยเด็กๆอันนี้เล่าให้ฟังผมเคยไปที่เนปาล
3: มาแล้ว
4: เนปาลกับอินเดียไปอยู่มา2อาทิตย
3: ์
4: โดยตอนที่เด็กนะคืออย่างอินเดียเนี่ยโอเคเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วแต่อย่างเนปาลเนี่ยคือชุมชนเขาเนี่ยคือไปก็ไปอยู่โลคอลแหละไปกัดมันดุตอนนั้นนะก็โอ้โหเรียกว่าภูเขาเนี่ยมันจะอยู่ล้อมรอบเมืองนะคุณเป็นบ้านเมืองภูมิประเทศเนี่ยเป
3: ็
4: นภูเขาแล้วก็การกินการอยู่เนี่ยโหเขาแต่งตัวน่ารักนะแบบว่าเหมือนชนพื้นเมืองอ่ะ
3: เขามีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขา
4: เย็นมากภูเขาตรงนั้นที่ดังๆก็คือหิมาลัยทุกคนก็คงรู้จักกันเพราะว่ายอดเขาของหิมาลัยที่สูงที่สุดก็คือ
3: เอเวอเรสต์
4: นั่นเองมันพออย่างที่คุณกุ้งบอกอ่ะพอภูเขาน้ำแข็งยอดมันถล่มลงมาเนี่ยมันไปกักไว้ใช่ไหมสุดท้ายด้วยความสูงมันเนี่ยมันก็ถล่มโค้งลงมาชักเอาน้ำต่าง
3: ๆใช่มาสุดท้ายแล้วมันก็กลับลงสู่มนุษย์อยู่ดีอ่ะนะคะก็ถือว่านั่นแหละช่วยกันลดโลกร้อนช่วยกันทำให้ฝุ่น PM เนี่ยจากตัวเราเนี่ยเบาลงอย่างน้อยก็ไม่ก่อมลภาวะมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแล้วก็สารคดีกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมในเรื่องของการไม่ค่อยมีสมาธิความจำไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมหรือเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
4: ครับผม
0: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
6: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
5: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกปี
6: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
5: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ยอ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลาแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียงจริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ยพักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันคนไทยเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันความรู้ด้านดิจิทัลนี่คือข้อค้นพบล่าสุดประจำปี2567ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ซึ่งแม้ว่าสถิติคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีมากถึง 88% โดยส่วนใหญ่ใช้งานนานถึง8ชั่วโมงต่อวันแต่ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนในเรื่องปริมาณไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพของความรู้เท่าทันและความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยล่าสุดสดช.เปิดเผยข้อมูลระดับการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลของคนไทยประจำปี2567ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนในระดับดีแต่ยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจดิจิทัลเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล่าถึงระดับการรู้เท่าทันสารสนเทศของคน

0: ไทยซึ่งยังพบเห็นประเด็นท้าทายอยู่หลายประการโดยสดช.เตรียมการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1: ตัวเลขของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนะครับที่เราได้กรอบมาจากยูเนสโกตัวเลข 72.1 เนี่ยดีไหมสำหรับบ้านเรานะครับก็อีกประมาณ 7-8% ที่เราจะต้องก้าวให้ไปถึงในปี2070ซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 ปีนะครับก็เป็นความท้าทายตัวหนึ่งนะครับว่าเราทำอย่างไรให้ได้ตามประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในเรื่องของดิจิทัลความท้าทายนะครับจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองว่าสิทธิ์ตัวเองทำอะไรได้บ้างในโลกของออนไลน์เรื่องของกฎหมายทำยังไงจะให้ประชาชนบ้านเราเนี่ยรู้เรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัลซึ่งก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์การปิดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่ง่ายๆคือปิดกั้นการเปิดบัญชีม้าหรือบัญชีต่างๆที่ไม่รับความเห็นชอบจากเจ้าของบัญชีต้องสื่อสารให้กับประชาชนทำอย่างไรถึงจะรับรู้เรื่องพวกเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับระบบการศึกษาครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เด็กได้รู้เท่าทันเรื่องของต่างๆที่มันองคาพยพของเรื่องของดิจิทัล
0: ผลสำรวจของสดช.จึงเป็นภาพสะท้อนการรู้เท่าทันสารสนเทศและความเข้าใจดิจิทัลของคนไทยซึ่งยังต้องพัฒนาให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ความท้าทายในโลกไซเบอร์ยุคใหม่และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
4: ครับผม
3: ซึ่งเดี๋ยวอย่างที่บอกไปก่อนสปอตนะคะบอกว่าเราจะคุยกันเรื่องของสมาธิความจำนะคะว่ามันมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องของโรคสมาธิสั้นไหมนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมจิตแพทย์ประจำมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณหมอเติม
6: ครับสวัสดีคุณเอิร์ธคุณกุ้งครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะ
5: ผมอ่ะเรามาพูดกันในเรื่องของสมาธิเนา
3: ะ
5: คือตอนนี้คนเป็นกันเยอะคุณหมอผมเกริ่นก่อนว่าแบบโลกปัจจุบันเนี่ยคือคนใช้โทรศัพท์หรือว่านั่งดูแพลตฟอร์มผ่านทางทีวีต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้ความบริบทรวมถึงพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเนี่ยโลกหลายๆโลกที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นโลกสมาธิสั้นโลกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาทำให้โลกสมาธิสั้นเกิดหรือว่าพบมากขึ้นในสังคมเลย
6: ครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้เจ้าโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับถ้าพูดถึงในทางการแพทย์เนี่ยมันคือโรคที่ติดตัวตั้งแต่เด็กๆคือมันเป็นจากการที่สมองบางส่วนมันทำงานได้ไม่ได้สมดุลไม่ได้ดีนะเลยทำให้เด็กบางคนเนี่ยจะมีสมาธิที่แย่กว่าคนอื่นๆเขาแต่เราก็ไม่ได้ว่าเอ้ยมันผิดปกติน่ากลัวอะไรคือถ้าเป็นเยอะก็แค่ว่าทานยาช่วยแต่ถ้าเป็นน้อยๆบางทีพอฝึกมาหรือโตขึ้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี้ยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเลยตั้งแต่เด็กก็อาจจะมารู้สึกตัวอีกทีตอนโตแล้วว่าพอเริ่มต้องทำงานอะไรที่ใช้สมาธิมากๆแล้วเอ๊ะทำไมเราทำได้ยากกว่าคนอื่นทำไมเราความจำหรืออะไรมันแย่กว่าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ที่คุณเนิร์ดบอกนี่ถูกต้องเลยครับว่าโดยสภาพปัจจุบันเนี่ยงานมีลักษณะแบบเขาเรียกมัลติทาสกิ้งคือทำหลายอย่างพร้อมกันมากขึ้นหูไวตาไวขึ้นแม้กระทั่งตอนพักก็คอนเทนต์ไม่มักจะไม่ค่อยเป็นรายการยาวเท่าไหร่ละมันจะเป็นรีลเป็นติ๊กตอกคือเน้นไวไว้ก่อนขนาดช้อปปิ้งเรายังเน้นไวเลยฮะเป็นไลฟ์ไวไวแบบแม่ค้าจีนก็โอ้ชัวร
3: ์เสื้อสองสามวิไปแล้ว
6: สิบวิเปลี่ยนเพื่อเล้าอารมณ์เราสิ่งเหล่านี้ครับก็มีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าพอสิ่งแวดล้อมมันกระตุ้นให้เราต้องหูไวตาไวขึ้นเรื่อยๆแน่นอนการที่สมองมันคุ้นชินกับการทำอะไรไวๆสั้นๆหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับมันเลยทำให้เกิดอาการคล้ายๆเหมือนจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้แต่มันไม่ใช่โรคสมาธิสั้นในทางการแพทย์ที่เป็นจากตัวสมองเองตั้งแต่เด็กนะครับ
5: จะเป็นพฤติกรรมอย่างนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเติมนะครับนิยามดีกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงมันเป็นอะไรครับโรคนี
6: ้อ๋อครับจริงๆเอ้ต้องสมาธิสั้นเนี่ยเกณฑ์มันจะซับซ้อนหน่อยครับคือมันจะต้องดูว่าเอ้ย

มีทั้งเรื่องของอดทนรอคอยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ทำงานจดจ่อลืมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆของโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันจะมีส่วนของการที่หุนหันพลันแล่นด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยต่อ

0: กันครับที่อยู่โรงเรียนเป็นอีกแบบนึงโอ้ซนมากดูไม่นิ่งเลยเอ๊ะแต่อยู่บ้านก็นิ่งได้อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของความติดเล่นอะไรมากกว่าครับแต่ทีนี้พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยากขึ้นมากครับของผู้ใหญ่เนี่ยพอเราโตขึ้นแล้วก็ผ่านการหล่อหลอมผ่านการฝึกกันนะครับคืออาจจะเป็นสมาธิสั้นแหละแต่ว่าเราฝึกแล้วเราไม่ได้แบบโอ้ไปแซงคิวคนอื่นหรือใครพูดอะไรหน่อยแล้วก็โมโหไปตีเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเชิงเรื่องของว่าพอเราต้องทำงานอะไรที่มันยาวๆอ่านหนังสือยาวๆงานละเอียดละเอียดเนี่ยเอ๊ะมันทรมานอย่างไรมันยากจังเลยวอกแวกง่ายหรือบางคนจะชัดว่าขี้ลืมฮะสมมติงานต้องทำ5ขั้นตอนทำ1 2แล้วข้ามไป4 5หรือบางคนเป็นตัวโก๊ะประจำกลุ่มคือเป่าตังลืมกุญแจรถก็ลืมกุญแจบ้านลืมแล้วลืมอีก
1: กุญแจรถอยู่ในบ้านแบบ
2: กุญแจบ้านอยู่ในรถ
0: ลืมจนแบบบางคนแบบโอ้โดนว่าจนเป็นปมเลยนะครับว่าแบบแบบเอ้ยยายก็ลืมอีกแล้วสะเพร่าจังเลยหรือถูกหัวหน้างานด่าครับอย่างเงี้ยก็น่าสงสัยคือถ้ามันเป็นเยอะมากๆแล้วเทียบตัวเองกับเพื่อนๆแล้วโอ้โหเฮ้ยเราเยอะกว่าเขามากเลยอ่ะทำไมเราขี้ลืมขนาดนี้ทั้งที่เราตั้งใจเราพยายามอย่างดีแล้วอันนี้ก็ควรลองเช็คดูครับ
1: ครับ
2: นะก็เรียกว่าอย่างในเด็กอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่อยู่ในวัยกำลังอยากรู้อยากเห็นแล้วทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้การให้ดูโทรศัพท์ดูแท็บเล็ตเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานตรงนี้จะส่งผลให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กด้วยไหมคะ
0: อาจจะทำให้แย่ลงได้แต่ว่าด้วยตัวพฤติกรรมเนี่ยครับไม่สามารถทำให้ใครกลายเป็นสมาธิสั้นในทางการแพทย์ได้เพราะว่าไอ้เจ้าสมาธิสั้นครับมีหลักฐานชัดเจนว่าจริงๆมันเกิดจากเขาเรียกว่าการทำงานของสมองที่แตกต่างไปจากคนอื่นปัจจุบันเราจะไม่พยายามบอกว่าอุ้ยแบบเนี้ยคือแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างละกันว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยสมาธิจะอยู่ประมาณนี้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่อีกฟากหนึ่งว่ามันสั้นซะหน่อยนะซึ่งถ้าเขาทำงานหรือเรียนอะไรที่มันไม่ต้องจดจ่อมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ครับมันเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะการเรียนหรืออะไรมันต้องคิดเป็นขั้นตอนซับซ้อนอย่างเงี้ยครับดังนั้นเรื่องของพฤติกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ดูจออย่างเงี้ยก็เจอบ่อยมากครับว่าบางครั้งทำให้เด็กมีอาการเหมือนจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้เลยครับก็ต้องมาฝึกการเลี้ยงดูปรับตัวกันใหม่เลยครับ
1: ครับผมอย่างคุณหมอเติมอย่างตัวบ่งชี้ของโรคนะฮะอันนี้ก็คือสมมติว่าที่คุณหมอบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่เด็กซึ่งอันนั้นนะผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องสารเคมีในสมองซัมติงอะไรเงี้ยหรือกรรมพันธุ์พันธุกรรมอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่มาเป็นตอนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่หรือวัยเรียนเนี่ยผมอยากรู้ว่าสองอย่างเนี่ยมันตัวบ่งชี้ของโรคเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเริ่มเป็นตอนที่แบบเราเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นหรือว่าเราถูกตามใจถูกอะไรมาเยอะๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยสารเคมีในสมองมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยหรืออะไรอย่างงี้ป่ะคะคุณมาเติม
0: ใช่ครับดังนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นความยากคือไม่ว่าเราจะเป็นตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ตัวคือจริงๆอาจจะเป็นสมาธิสั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าเอาตัวรอดได้คือฉลาดความจำดีต่อยสมาธิไม่ดีก็ยังพอถูไถเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยครับแล้วขึ้นมาแย่ตอนโตเพราะว่าตอนโตมันเริ่มต้องความสามารถเยอะละต้องเริ่มดูแลนู่นนี่ทำงานอะไรเงี้ยซึ่งไออย่างเงี้ยครับมันแยกยากเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยังไงคือเป็นสมาธิสั้นจริงๆตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ตัวหรือไม่ได้เป็นแค่ปัญหาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราก็จะแนะนำเบื้องต้นเหมือนกันเลยครับว่าเริ่มจากลองปรับดูก่อนซิอย่างเช่นนอนพอไหมมีสังเกตว่าตัวเองรู้สึกความสมาธิสั้นลงความจำแย่ลงหลังติดโซเชียลเยอะไปหรือเปล่าหรือดูคอนเทนต์ไวๆเกินไปหรือเปล่าอาจจะพยายามทำอะไรเป็นอย่างๆแทนให้เวลาเช่นครึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะทำสิ่งนี้นะอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะดูอันนี้อย่างเงี้ยครับพยายามทำอะไรที่ต่อเนื่องแล้วก็นานขึ้นใช้เวลากับมันมากขึ้นครับในหลายๆคนครับก็จะปรับตัวได้โดยที่สุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกครับว่ามัน

0: ันเป็นแค่โรคสมาธิสั้นแต่เป็นน้อยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นพฤติกรรมแต่สุดท้ายถ้าดีขึ้นก็จบครับไม่ได้จำเป็นจะต้องทานยาช่วยอะไรแต่ว่าอันนี้ในผู้ใหญ่จะคิดต่างกับในเด็กนะครับถ
1: ้
0: าในเด็กเนี่ยเป็นเยอะปัจจุบันไม่ได้แนะนำให้ฝืนคือถ้าเราดูแล้วคุณหมอดูแล้วว่าใช่แน่นอนอ่ะแบบนี้ถามจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยถามจากครูด้วยดูแล้วเป็นแน่จะแนะนำให้ทานยาเลยครับเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่ายาเนี่ยนอกจากช่วยลดอาการแล้วคือมันช่วยฟื้นให้สมองโอกาสกลับมาหายขาดได้มากขึ้นคือไม่ได้การันตีนะครับแต่ว่าโอกาสหายขาดได้มากขึ้นดังนั้นเราก็จะให้ทานยาควบคู่กับการปรับพฤติกรรมไปด้วยนะครับอย่างเช่นว่าโอเคเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาด้านสมาธิหน่อยดังนั้นอาจจะต้องขยันจดมากกว่าเพื่อนหน่อยอาจจะมีแปะโพสต์อิทหรือสมมติมีงานอะไรแล้วก็แบ่งเป็นสีไปเลยอ่ะทำเสร็จแล้วใส่ลังนี้ยังทำไม่เสร็จวางไว้ตรงนี้ชัดเจนอย่างนี้ครับก็จะช่วยได้หรือกุญแจกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างนี้ครับพยายามมีที่ประจำที่เดิมๆเป็นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกเยอะครับลดโอกาสลืมโอกาสกระทบได้ครับ
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ คุณหมอคะแล้วแบบนี้พฤติกรรมอะไรที่จะทำให้เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำรุงความจำของเราให้แบบเป็นคนที่มีความจำดีขึ้นมีสมาธิที่ดีขึ้นบ้างคะ
0: ครับอาจจะอธิบายอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับคือความจำเนี่ยเป็นการทำงานของสมองส่วนหนึ่งแต่มันก็จะต้องคู่ไปกับสมาธิด้วยดังนั้นพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมในด้านความจำหรือส่งเสริมสมาธิมันก็จะดีคู่กันไปเงี้ยครับแต่ในทางกลับกันอะไรก็ตามที่เราทำให้สมาธิแย่ลงต่อให้ระบบสมองความจำยังดีแต่ถ้าสมาธิแย่ลงความจำก็จะแย่ลงตามไปด้วยครับดังนั้นพฤติกรรมที่ช่วยสิ่งเหล่านี้ครับมากที่สุดแล้วหมอเชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกคือเรื่องการนอนเมื่อไหร่อดนอนความจำสมาธิการตัดสินใจแย่ลงทันทีครับดังนั้นนอนให้พอก่อนพอนอนพอปุ๊บขั้นต่อมาการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการมีช่วงเวลารีแลกซ์ผ่อนคลายออกกำลังกายซึ่งอันนี้ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมได้เยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องพวกแอลกอฮอล์สารเสพติดต่างๆแน่นอนนะกระทบแน่นอนไม่ว่าที่หลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์กัญชงกัญชาสารกระตุ้นอะไรต่างๆยาบ้งยาบ้าหรือยาไออะไรต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นพวกบุหรี่หรือคาเฟอีนอันเนี้ยอาจจะมีจุดน่าสนใจนิดนึงคือในบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันได้ดื่มกาแฟหรือบางคนฉันได้สูบบุหรี่หน่อยเหมือนจะทำงานเก่งขึ้นนะคิดอะไรได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเราจะมีภาพจำใช่ไหมครับว่าแบบใครทำงานหนักเนี่ยจะต้องออกไปดูดบุหรี่ซะหน่อยดูแบบเป็นคน
1: มา
0: ทำแรงขยัน
2: มันเป็นการเติมโดพามีนเข้าไป
0: ใช่จริงจริงโดยการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยจริงฮะแต่ว่ามันช่วยแค่สั้นๆแล้วมันช่วยในส่วนของสมาธิเป็นหลักเท่านั้นเองในความจำอาจจะไม่ได้ดีนะสมมติเราอดนอนมาเราดื่มกาแฟเพื่อให้ฮึบได้ความจำสมาธิเราอาจจะดีขึ้นชั่วขณะพอเราตื่นตัวแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้ความจำหรือการตัดสินใจจะดีนะครับดังนั้นดีที่สุดเลยมันก็ยังต้องย้อนไปที่ว่าการดูแลตัวเองไอ้เรื่องกาแฟหรือบุหรี่เนี่ยมันแค่อาจจะช่วยได้บ้างในบางมุมแต่บวกลบคูณหารแล้วสุดท้ายผลลัพธ์เราอาจจะทำงานออกมาได้ไม่ดีเท่ากับที่เราดูแลตัวเองดีกว่านี้ก็ได้แล้วก็อย่างบุหรี่เนี่ยครับยังไงก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องแลกกับทั้งสุขภาพโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมะลงมะเร็งอะไรเต็มเลยนะแต่กาแฟนี่อาจจะหยวนบ้างคือถ้าเป็นคนชอบดื่มอะไรอ่ะดื่มไม่เยอะเกินอ่ะมันก็ช่วยให้เราตื่นตัวกระตุ้นเราก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นจริงๆก็ได้แต่ก็ไม่ควรดื่มเพื่อให้อดนอนมาแล้วยังไหวอย่างนี้นะครับเราก็ควรพื้นฐานดีด้วยครับ
1: ครับผมมันฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นระยะสั้นเนอะคุณพุ่งคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอ่ะคุณใช้สิ่งเหล่านี้มันมีสารอยู่ข้างในอยู่แล้วคือกาแฟมันก็คงมีคาเฟอีนบุหรี่มันก็มีพวกนิโคตินมีอะไรที่ทำให้คุณอาจจะมันอาจจะช่วยการทำงานคุณได้พักหนึ่งอ่ะ
2: มันตอบสนองต่อความต้องการเรามันก็ทำให้เราแบบมีความสุขหรือมีสมาธิได้ในชั่วครู่แหละ
1: แต่คุณต้องแลกมาด้วยอย่างอื่น
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับคุณหมอคำถามผมอันนี้คือ อยากทราบเหมือนกันครับคุณหมอว่าสมมติว่าอ่ะเราคิดว่าตัวเองสมาธิสั้นแล้วหรือว่าเป็นโรคสมาธิสั้นก็ตามมันต้องถึงขั้นไหนครับมีอาการอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงเราถึงจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าทานยานะครับ
0: ครับที่แนะนำให้พบแพทย์เนี่ยคือถ้ามันมากับอย่างอื่นด้วยหมออาจจะเน้นในเรื่องของคนที่อายุมากหน่อยอย่างเช่นว่า50กว่ากว่า60กว่ากว่าช่วงทำงานท้ายๆหรือหลังเกษียณครับถ้าอยู่ดีๆเราเจอว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราความจำไม่ดีนะเราลืมเยอะขึ้นชัดเจนเลยอะจนคนทักเลยหรือเรารู้สึกได้เองเลยครับโดยที่ทั้งที่เราก็ไม่ได้อดนอนนะเอ้ยเราก็ไม่ได้ใช้สารเสพติดอะไรเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ความจำมันต่างชัดเจนเลยเฮ้ย3เดือน4เดือนนี้ฉันแย่ลงอย่างเงี้ยคนพบหมอครับเพราะว่าหลายๆครั้งมันเป็นตัวโรคในตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนโรคทางระบบประสาทอะไรต่างๆควรไปปรึกษาคุณหมอเขาก็จะมีแบบทดสอบให้ทำครับว่าเอ้ยเทียบกับคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังถือว่าผ่านเกณฑ์มั้ยหรือโอ๊ยทำแล้วคะแนนออกมาแย่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยบางทีคุณหมอก็จะต้องให้เช็คเลือดเข้าอุโมงค์อะไรจริงจังเลยครับครับอันนี้ในอันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่อายุสูงอายุนิดนึงนะครับแต่ถ้าในคนทำงานหมอจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ามันมากับอาการร่างกายอื่นๆแปลกๆอย่างเช่นว่าโอ้ยอยู่ดีๆสู้ผิดปกติหรือร้อนหนาวผิดปกติใจสั่นเยอะอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องพวกฮอร์โมนระบบไตค่าตับอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับบางคนที่ตัวโรคไม่ได้รุนแรงแต่มันเป็นทีละนิดทีละนิดบางทีมันก็ส่งผลต่อความจำก่อนได้นะหรือในคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับของหมอคือทางอารมณ์ฮะไม่ว่าจะโอ้ช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะเครียดมากเลยความจำมันแย่เลยรู้สึกสมาธิไม่ค่อยดีอันนี้ก็มาคุยกันว่ามันแย่ขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นหรือท้อแท้เศร้าใจหลายๆคนเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันชีวิตแย่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่าก็เหนื่อยมาตลอดแต่รู้สึกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเริ่มทำงานไม่ค่อยรอดแล้วเริ่มพลาดบ่อยหัวหน้าเริ่มด่าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยกันครับ
1: บางทีมันจากที่ฟังคุณหมอเติมนะ
2: คุ
1: ณผมรู้สึกได้เลยอะว่าสมมติว่าสมาธิสั้นเนี่ย
2: มัน
1: เหมือนบางทีมันเหมือนงูกินหางอะ
2: ใช่
1: คือเรารู้สึกว่า
2: เหมือนแบบพอมันหายแล้วคือพอมันสั้นกับอย่างหนึ่งมันก็จะลวนไปทั้งระบบอะ
1: ใช่ใช่สิ่งที่ผมจะบอกคืออย่างนี้แหละก็คือว่าสมมติเป็นสมาธิสั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมสมมติอะคุณหมอบอกว่าความจำไม่ดีบางทีมันก็อยู่เส้นบางๆระหว่างสมาธิสั้นกับอัลไซเมอร์หรือบางทีบางคนนะบอกว่าเป็นสมาธิสั้น ADHD เนี่ยแต่บางคนก็ย้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันก็จะมีอีกอาการหนึ่งเรียกว่าไฮเปอร
2: ์
1: ก็คือเหมือนกับอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยบางทีก็งงนะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังหรือเราเป็นอันนั้น
2: หรือเป็นมันมีความคล้ายกันหรือเปล่าคุณหมอ
0: ใช่ๆครับมันเลยยากเหมือนกันดังนั้นอาจจะสมมติว่านึกอะไรไม่ออกสรุปง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่เราพยายามดูแลตัวเองดีแล้วไอ้ตรงเนี้ยปัญหานี้มันไม่ขี้คายก็พบหมอเถอะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสว่าเจอหมออะไรอ่ะคือมาโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวพยาบาลเขาให้พบหมอสักคนเองแล้วค่อยไปดูกันต่อว่ามันจะต้องยังไง
2: เ
0: นี่ยครับ
2: บางอย่างก็ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์นะเราอย่ามัวถามอาการกับ AI อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้เราสับสนกันเลย
2: คราวนี้สับสนกันไปหลายโรคเข้ามาเลยคราวนี
1: ้
2: คือไปหาคุณหมอแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไปคิดเองเองแล้วก็ตัดสินใจเองไม่ได้นะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบขั้นพื้นฐานเช่นกินนอนดูแลตัวเองด้วยพื้นฐานแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้นแสดงว่าเราอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือเนาะตรงนี้นะคะก็อย่าละเลยนะปัญหาคือถ้าเกิดเราละเลยเรื่องความการมีสมาธิสั้นนานๆเนี่ยมันจะส่งผลกลายเป็นโรคอื่นๆไหมคะคุณหม
0: อ๋อใช่ครับโดยเฉพาะอย่างผู้ใหญ่อย่างเนี้ยบางคนน่ะบอกตัวเองมาทั้งชีวิตว่าฉันไม่เก่งคือฉันทำอะไรก็พลาดบ่อยที่ลืมเป็นตัวโก้ประจำกลุ่มครูกระดา
2: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยบางคนน่ะฝังใจมาตลอดคือบางทีเป็นซึมเศร้าเรื้อรังทำงานก็โดนด่าบ่อยๆก็ท้อแท้เป็นคนขี้กังวลคือด้วยความที่ลืมบ่อยทำอะไรก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกอย่างเงี้ยครับบางทีบางอย่างอ่ะคือถ้าสมมติว่าหมอคุยดูแล้วคุณเป็นตั้งแต่เด็กคุณเหมือนสมาธิสั้นนะได้ยาช่วยหน่อยครับมันต่างเลยเพราะว่ามันเป็นที่สมองค่ะ
2: เนาะบางทีเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตหรือความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ไปหาคุณหมอ เนาะเขามีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเติมกันตพลยอดมงคลมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้เนาะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากเพราะว่าหลายคนมีลูกหรือตัวเองนี่แหละมีปัญหาอยู่นะคะสมาธิสั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอย่าละเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณหมอเติม
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีคร
2: ับ คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณมีความแบบ
1: คือผมเนี่ยมันบางทีมันเป็นเส้นแบ่งบางๆแต่ผมเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นอาการมากกว่าคือผมอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคคือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอดทนรออะไรไม่ค่อยได
2: ้
1: คุณหมอบอกนะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของไอ้เจ้าโรคนี
2: ้
1: แล้วเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราไม่อยากโฟกัสกับอะไรนาน
2: ๆ
1: แต่ผมอ่ะคืออยู่ในระดับที่ว่าเหมือนไปคุยกับเพื่อนอ่ะบางทีเพื่อนก็เป็นเพราะว่
2: า
1: สมมติไปรอร้านอาหารร้านหนึ่งคุณแต่ว่าร้านมันจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยแต่มันต้องรอชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมหิวอ่ะแล้วผมต้องรอไหมผมต้องอดทนไหม
2: สำหรับอันนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้นี่หนึ่งเธอหิว
1: ใช่
2: ฉันเป็นคน
1: จบแล้วหิว
2: ใช่คือหิวคือร้านที่รอนานหมายความว่าเราต้องมันไม่ได้สำคัญถึงขนาดว่าเราต้องอดทนขนาดนั้นอ่ะ
1: ใช่แล้วสองคือเหมือนกับว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรแบบเวลาไม่ได้แบบอยู่ชอบโฟกัสกับอะไรนั้นคือเวลาไปคุยกับเพื่อนนะสมมุติว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหรือเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเนี่ยคุณก็ดูมันแป๊บนึงถูกป่ะ
2: ใช่
1: แล้วเราชอบอะไรสมมุติผมชอบกีฬาเนี่ยผมก็จะดูได้นานซึ่งมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นอาการเนอะ
2: มันอาจจะเป็นเรื่องที่เธอไม่สนใจหรือเปล่าตรงนั้นมันอาจจะแบบอย่างกุ้งเนี่ยก็คือเป็นถ้าอยู่ว่างๆก็จะอ่านหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนอ่านได้เยอะแล้วพอเนี่ยเริ่มแบบจับโทรศัพท์ต้องไปทำนู่นทำนี
1: ่
2: สุดท้ายนะอ่านไม่จบสักทีในเล่มนึงเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราอ่านได้เยอะกว่านี้นะ
1: อันนี้เห็นด้วยคือเหมือนผมว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าคงเหมือนกันหรือเปล่าคือคงคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกครับโรคสมาธิสั้นแต่ว่าแต่ก่อนที่เราเคยใช่แต่ก่อนที่เราเคยมีสมาธิกับสิ่งนึงได้นานขนาดเนี้ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งดิสแทกอะสิ่งที่มันมาเย้ายวนนู่นนี่นั่นมันมากขึ้นมันทำให้เราโฟกัสเนี่ยมันอาจจะระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะลดลงแต่มันไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าโหเป็น10อย่างเลยที่เราทำใน5นาทีอะคุณแต่ก่อนมันแบบ 2-3 อย่าง
2: ใช่อย่างเช่นวันนี้อาจจะต้องแค่เฉพาะโซเชียลมีเดียที่อยู่ในโทรศัพท์เรา
1: แล้ว
2: Facebook Instagram TikTokอยู่ไอ้บางที
1: แอปธนาคาร
2: แอปธนาคารเอ่ยใดแอป
1: ซื้อของออนไลน์ของ
2: ส้มบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างหรือไม่ว่าจะตอบไลน์งานกลุ่มงาน
1: มีอีกกลุ่ม
2: ประมาณครึ่งร้อยได้ก็ต่อไปหรือไม่ว่าบางทีต้องทำอะไรส่งอะไรให้กับเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องทำงานนะส่งช่องทางไหนอะไรแบบนี้
1: โอนเง
2: ิน
1: ไปส่งบัตรเลขบัญชีต้องสลิปไปอีก
2: ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้ดึงความแบบสนใจของเราไปเยอะจำนวนมากนะคะก็พยายามเรียกว่าอยากทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สมาธิสั้นอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะก็พักผ่อนพื้นฐานอะไรให้เพียงพอถ้าไม่ไหวถ้ามีปัญหาไปหาคุณหมอให้ประเมินอาการ
1: ที่สำคัญมีกงผมมาคำเดียวเลยผมว่านะมีสติเท่านั้นแหละคุณรู้เลยว่าคุณเป็นอะไรคุณสมาธิสั้นหรือไม่สั้นแต่ถ้าคุณมีสติผมคุยกับคุณรู้เรื่องเราจัดรายการเนี่ยเราโฟกัสที่ปัจจุบันเนี่ยโอเคสุดท้ายเพราะว่าเราจะทำ10อย่าง20อย่างในเวลาเดียวแต่เราสามารถทำให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันก
2: ็ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตอะ
1: จริง
2: นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่ได้คุยเรื่องสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะก็ขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นความเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แฮปปี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะช่างเทคนิคนะคะคุณโดสุภชัยจันตาแล้วก็ทีมเฟซบุ๊กนะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรสิมิทักษ์เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: บนพื้นดินอีสานลมร้อนพัดพาเอาความแห้งแล้งมาปกคลุมพื้นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มถูกถางทำลายเพื่อแสวงหาที่ทำกินจนระบบนิเวศเสียสมดุลราษฎรต้องหันไปสูบน้ำเกลือขึ้นมาต้มเป็นอาชีพเสริมทว่ากลับไม่รู้ว่าเกลือที่ซึมลงดิน จะทำให้ผืนแผ่นดินค่อยๆกลายเป็นดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้อีกต่อไปแท้จริงแล้วรากไม้คือผู้เก็บกักน้ำจืดไว้ใต้ดินคอยกดทับไม่ให้น้ำเค็มดันขึ้นมาทำลายหน้าดินเมื่อป่าถูกทำลายวิถีชีวิตที่เคยพึ่งพาธรรมชาติก็เริ่มถูกทำลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์ทรงห่วงใยและทรงตระหนักว่าการฟื้นฟูผืนป่าคือการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนจึงทรงริเริ่มแนวคิดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อให้รากไม้ฟื้นคืนกลับมาทำหน้าที่เก็บกักน้ำจืดใต้ดินและค่อยๆกดน้ำเค็มให้ลดถอยลงพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยนี้เองจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำที่มุ่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนมาเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งชีวิตของราษฎรหากป่ากลับมาชีวิตก็จะกลับคืนสู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงอีกครั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้
6: Metro Lifestyle
7: 2 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70-80ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ต้องมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขาไม่อยู่พักผ่อนเมื่อถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดัต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทพมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
8: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิต3ตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
9: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี 102 มิลลิเมตรและสายใหม่ 91 มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงคอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
11: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
12: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
14: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาสวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Centerแต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุน ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO Thai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
17: นายเอนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมยังอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
18: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอซ์ประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดนนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไทรสมบูรณ์ หัวพันอุดมไส่หลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของ e-sport ไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์12-11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ15

0: บิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นาทีและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 นาทีส่วนชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัฒน์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุธจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้เจรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปล

0: กแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
8: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20-20-20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20-20-20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์

0: ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะมาพร้อมความชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้นี่ยังไม่หายชุ่มฉ่ำเลยฝนก็ยังตกอยู่ตลอดทางที่เดินทางมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Educatorที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็พบกันเป็นประจำค่ะที่นี่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio ก็สุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบข่าวเที่ยงนี่มา1ชั่วโมงนะคะแล้วรายการ Healthy Together ก็มาต่อหลายท่านที่ฟังอยู่สถานีเดียวตามที่บอกมาก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าไม่ต้องหมุนคลื่นไปไหนก็อยู่ที่นี่แหละค่ะฟังข่าวจบ1ชั่วโมงเต็มก็พบดีเจเจี๊ยบนะคะแต่ว่าลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็เท่ากับว่าคุณผู้ฟังฟังได้2คลื่นความถี่ทั้ง FM 93.5 และ 95.5 MHz ทีมงานวันนี้น้องต่อรัตพลแก้วสุขนะคะเริ่มกันด้วยงานของจิมโครชีอัลบามาเรนที่จบไปเมื่อสักครู่และอีกเพลงหนึ่งวิลิสนะคะกับ I think I like when it rains ก็เป็นการรำลึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะอยากจะให้คงอยู่ไปนานๆเลยความสุขที่มีมาให้น่าจะเป็นคนร้องนะคนร้องที่เขาร้องว่า I think I like when it rains และ Alabama Rain วันนี้ฟังเพลงเพลินๆกันไปเหมือนเคยคุณหมอขอพักนะคะคุณหมอจะมาวันจันทร์อังคารพุธส่วนพระศุกร์เราก็ฟังเพลงเพราะๆสบายๆชิวๆไปพร้อมกับดูแลสุขภาพในสไตล์ของพวกเราซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแต่วันนี้จะมีเรื่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นการเที่ยวที่ไม่ต้องใช้สตุ้งสตังอะไรเลยเดี๋ยวในช่วงหลังจากที่เราคุยเรื่องราวต่างๆไปแล้วเนี่ยก็มาติดตามกันว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เป็นสถานที่เมื่อวันก่อนเขามีการแถลงข่าวกันเขาแถลงข่าวเกี่ยวกับการกิจกรรมครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะช่วงนี้ให้ฟังเพลงกันอีก2เพลงแล้วกันนะคะนำงานของปีเตอร์พอลแมรี่กับนิวซิดาก้ามาให้ได้ฟังกันปีเตอร์พอลแมรี่จะมากับเพลง Early Morning Rain และนิวซิดาก้ามากับ Laughter in the Rain

ยังไงก็ขอให้เป็นฝนแห่งความสดชื่นนะคะแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะเพลงของนิวซิดากากับ Laughter in the Rain นะคะอีกเพลงหนึ่ง Peter Paul and Mary Early Morning Rain คือเมื่อวานรู้สึกว่าก็จะตกทั่วถึงนะคะฝนเนี่ยตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เปาะแปะเปาะแปะมาเรื่อยจนถึงตอนเช้าพอตอนเช้าก็ตกลงมาอย่างชัดเจนอีกเรื่อยมาจนถึงกระทั่งตอนนี้เลยก็เป็นการตกที่โอ้โหยืดเยื้อมากเลยนะตกยาวนานมากหลังจากที่คือตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยค่ะปีนี้ฝนก็ไม่ได้ค่อยตกยาวนานนะคะเขาจะตกแบบแรงอ่ะมาทั้งลมทั้งฝนมาแบบรุนแรงแป๊บเดียวนะคะช่วยใจแล้วก็หายไปแต่วันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตกแบบที่เคยนะ การตกเปลี่ยนไปขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น

SMS 4689935วันนี้คุณ0708ก็ทักทายมาเดี๋ยวดูให้นะคะฝากเพลงมาด้วยพร้อมทั้งอวยพรมาด้วยวันนี้บรรยากาศเย็นสบายๆก็เลยนึกถึงเพลงหนึ่งนะคะเพลงนั้นเดี๋ยวต้องฟังว่าเป็นเพลงอะไรนะคะก็ฟังดูแล้วก็ดูไลน์ไปด้วยดู SMS ไปด้วยพร้อมทั้งหาเพลงไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่คุณ0708 request มาว่าแล้วยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะกับเพลงที่ request มาจริงๆเป็นเพลงที่พวกเราคุ้นมากๆเลยคุ้นมากๆเลยเอาเวอร์ชั่นไหนดีอ่ะเวอร์ชั่นไหนดีก็เวอร์ชั่นเก่าแล้วกันนะคะเอาเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันเอาละเจอละเลือกเวอร์ชันนี้ให้ได้ฟังค่ะคุณ0708อยากฟัง And I Love You So ดิฉันเลือกของ Perry Como ให้

พลงนี้มาจาก SMS นะคะ4689935คุณผู้ฟังคุณ7477อยากฟังเพลงนี้ Who Stop the Rain แล้วก็มีท่านอื่นก็บอกว่าฝนยังตกไม่หยุดเลยแล้วใครล่ะจะ Stop the Rain ก็ CCR ป่ะ CCR Credence Clearwater Revival นะคะจากเพลงฝนนะคะฟ้าฟ้าฝนฝนเราก็จะมาที่เรื่องของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์หลายท่านเตือนมานะคะเตือนมาว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่งวันไหว้พระจันทร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนหลายคนหลายครอบครัวมักจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเพื่อรับประทานขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ชมจันทร์ไปด้วยกันด้วยแต่ยังสงสัยอยู่ว่าวันนี้จะได้ชมพระจันทร์ไหมรวมทั้งตั้งโต๊ะสักการะเพื่อขอพรตามความเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความมั่งคั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ความราบรื่นในชีวิตเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยมีความหมายถึงการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์และการกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัวพระจันทร์ทรงกลมก็จึงมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความสามัคคีนะคะก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะคะเป็นขนมไหว้พระจันทร์หลังเสร็จพิธีก็จะแบ่งขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละค่ะที่เราได้ไหว้เนี่ยตั้งโต๊ะไหว้เนี่ยรับประทานพร้อมกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์พระจันทร์มานะคะซึ่งทุกครั้งเราก็จะได้ฟังกันอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ไม่พลาดค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันไหว้พระจันทร์ขอเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์ครับโอเคได้เลยค่ะ

About the way you look tonight ของเอลตันจอห์นไพเราะทั้งสองเพลงเลยนะคะก็ตามสัญญาที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการนะคะว่าวันนี้

แห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันศุกร์ก็ได้นำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนะคะในเรื่องของการแถลงข่าวตอนนี้วันจริงก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้24กันยายนนะคะแล้วก็งานจะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การจัดแสดงที่มีขึ้นก็เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสดุดีวีรกรรมของบรรพชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในช่วงวิกฤตการรศ .112 หรือพุทธศักราช2436ซึ่งมีพื้นที่ปากน้ำเจ้าพระยาและจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเหตุการณ์การแสดงสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดอดีตคือรากแก้วปัจจุบันคือยอดต้นและการฝากชื่อไว้ในแผ่นดินที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเหตุการณ์คู่ขนานต่างยุคสมัยเชื่อมโยงยุทธนาวีปากน้ำในอดีตเข้ากับเรื่องราวในพุทธศักราช2569ผ่านสายใยความผูกพันของตระกูลผู้พิทักษ์แผ่นดินที่จะสะท้อนให้เห็นว่าแม้การเวลาและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักชาติความเสียสละและจิตวิญญาณแห่งการปกป้องแผ่นดินยังคงได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายนะคะไฮไลท์สำคัญของการแสดงก็คือบทละครเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะคะประพันธ์ขึ้นใหม่กว่า14บทเพลงถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไนกี้นิธิดลป้อมสุวรรณที่รับบทเป็นชลินแม็กกี้อาภาภาวิไลรับบทมณีรอนพัทรพลโตอุ่นรับบทชะเลและจ้าจ๋าแดนดาวยะมาไผ่รับบทเมยพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือก็จะมีทั้งหมูอัฐเสรีที่รับบทเป็นพระยาชนยุทธโยธินนะคะสตีเฟนโทมัสแล้วก็กรมยาจัญญาธนาสว่างกุลเอสุรพันธ์โอ้เยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะรังสรรค์การแสดงโดยครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ก็ดูยิ่งใหญ่อลังการนะคะดูจากตัวนักแสดงเนี่ยน่าไปค่ะบอกได้เลยคนที่ไปมาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่างานทำดีค่ะปีนี้แล้วก็สนุกมากเลยที่สำคัญก็คือฟรีนะคะไปเที่ยวกันได้ฟรีเพราะเป็นการนำเสนอเรื่องราวท่ามกลางสถานที่จริงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งเรือหลวงแม่กลองป้อมพระจุลจอมเกล้าและสายน้ำบริเวณปากน้ำเจ้าพระยาที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้ผู้ที่ไปชมได้สัมผัสเรื่องราวของยุทธนาวีปากน้ำอย่างใกล้ชิดสมจริงนะคะนอกจากการแสดงแล้วก็จะมีรายการออกร้านนะคะร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่มาให้ชิมช็อปกันร้านอาหารดังๆเยอะค่ะกว่า60ร้านค้าซึ่งก็เป็นร้านของจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีอุโมงค์ไฟซุ้มประดับแล้วก็จุดถ่ายภาพเช็คอินอันนี้ขาดไม่ได้เลย กับจุดเช็คอินเนี่ยนะหลากหลายรูปแบบเปิดให้ได้เข้า

ร่วมงานกันได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนได้ไปร่วมย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแสดงรส112 The Musical ตอนประการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วงานเริ่มขึ้นแล้วมีไปถึงวันที่27ค่ะที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการนะคะมีวันละ1รอบการแสดงก็สำหรับการแสดงเนี่ยตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีชมฟรีนะคะอยากย้ำคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-188-0993

พูดถึงงานนี้แล้วนะคะรส112 The Musical เนี่ยนึกถึง2เพลงนี้เลย Moonlight Swim ของ Elvis Presley และอีกเพลงหนึ่ง Doremi ซึ่งเป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music มนต์รักเพลงสวรรค์นะคะโอ้โหจินตนาการไปด้วยจินตนาการแล้วมันยิ่งทำให้เราอยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสนะอยากจะไปสัมผัสงานนี้ก็ยังไง เดี๋ยวท่านที่ไปนี่อาจจะได้พบกันเพราะว่าก็อยากไปค่ะมันมีหลายเรื่องราวอ่ะอยู่ในงานเดียวแล้วยังเป็นบรรยากาศชิลๆริมทะเลด้วยนี่นะโอ้โหคุณอนุตราบอกว่าพานักเรียนต่างชาติไปทุกปีค่ะงานนี้ปีละหลายรอบเล่าถึงพระอัจฉริยภาพของบุรพกษัตริย์ของไทยที่รักษาเอกราชไว้อู้นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยต้องไป

ที่ไหนฟ้ายังคำรามอยู่ไหมคะบอกกันมาได้บอกกันมาได้เพลงนี้คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะคะทาง SMS 4689935อยากฟัง Rhythm of the Rain งานของ The Cascades ก็ได้ฟังกันไปเราก็ฟังเพลงฟ้าฟ้าฝนฝนสลับกับดวงจันทร์นะคะวันนี้แหมมีความสุขมากเลยขอบคุณเตรียมส่งกลับบ้านนะคะเตรียมส่งกลับบ้านหลายท่านเลยก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะฝนตกถนนมีน้ำขังให้ระมัดระวังด้วยขอบคุณมากๆค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะกับหลายๆท่านที่กำลังเดินทางอยู่

0: โอ้ลืมลาบ่ายนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะค่ะเกือบหมดเวลาเนี่ยแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะกับ Afternoon Delight ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมหมายชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลใหเกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายก ฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.กลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทิวราดิเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็ประมาณบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงมอบพิเศษเลยอีซี่เอาก็คือเราได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์นะคะรับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์วันศุกร์ตามวันศุกร์กันไหมคะวันนี้ไม่ศุกร์เท่าไหร่ทั้งศุกร์กอไก่และศุกร์ขอไข่แต่ว่าคนที่ชอบฝนเยอะๆอาจจะมีความสุขซึ่งคิดว่าวงเล็บน้อยนะคงไม่เยอะเท่าไหร่คนไทยน่าจะชอบที่สุดคือหน้าหนาวซึ่งไม่ค่อยมีน้อยมากนะคะสรุปว่าวันนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยเป็นวันแรกของปีนี้มั้งคะในฤดูฝนที่ฝนนั้นตกได้ตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะคะหนักบ้างเบาบ้างนะคะหยุดไปบ้างแป๊บหนึ่งแต่ว่าฟ้านั้นไม่เปิดเลยตั้งแต่กลางคืนแล้วมาถึงช่วงเช้าสายแล้วก็ตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะแถมช่วงที่ดีเจอึ๋งมาที่สถานีพอมาถึงที่นี่จากที่ตกแบบปล่อยๆเล็กน้อยก็เริ่มหนักขึ้นนั่งรอจัดรายการอยู่ข้างหน้าห้องส่งได้ยินเสียงฝนข้างนอกโอ้โหแรงขึ้นทุกทีนะคะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกทั้งวันแล้วก็อาจจะต่อกลางคืนด้วยหรือเปล่าภาวนาว่าไม่ต่อก็ดีนะคะแต่ใครจะห้ามฟ้าฝนได้แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เฉพาะในกรุงเทพนะคะปริมณฑลแล้วก็ในหลายจังหวัดน่าจะแถวตอนออกเฉียงเหนือนะคะบางพื้นที่รวมทั้งภาคกลางน่าจะเยอะเลยนะคะคงจะเป็นกันอย่างนี้กันเกือบทุกที่ที่ว่ามานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงว่าน้ำจะท่วมไหมแล้วก็ห่วงสุขภาพกันด้วยอากาศแบบนี้ชวนป่วยเพราะฉะนั้นดูแลทั้งบ้านช่องในเรื่องของน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองรวมทั้งใครที่ยังไงก็มีธุระต้องขับรถในช่วงนี้ก็ขับกันด้วยความระมัดระวังนะคะช้าลงนิดนึงก็ดีแล้วก็น้ำก็ขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความเร็วที่กำลังดีนะคะน้ำจะได้ไม่กระเด็นไปสู่ผู้ที่อาจจะเดินอยู่ริมถนนอันนี้นะคะวันนี้ต้องระวังหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังผ่านวันนี้ได้ผ่านได้อยู่แล้วนะคะด้วยความสุขของเราสุขใกล้ๆตัวก็ต้องที่นี่เลยStay tuned กันที่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ได้2คลื่นพร้อมๆกันค่ะสุขสันต์วันศุกร์วันนี้25กันยายนนะคะเริ่มกันด้วยเพลง2เพลงที่นึกถึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฝนแต่ว่าเห็นเมลบีมาหลายวัน2วันติดใช่ไหมคะในเรื่องราวของอเมริกาสกอตทาเลนต์เมลบีก็เอ็นดูน้องเนเน่มากๆเลยคิดถึงเพลงของ Spice Girls สักเพลง Viva Forever วันนี้อยากให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็แบบสบายใจถึงแม้ฟ้าฝนจะตกกันตลอดนะคะเลยเลือก Viva Forever จาก Spice Girls มาฝากกันแล้วก็ Johnny Hates Jazz นะคะ Different Seasons ตามมาแล้วเราจะฟังเพลงกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังบอกมาบรรยายเห็นภาพเลยตรงไหนตรงไหนฝนตลอดเลยนะคะวันนี้ทั้งวันยังไม่เห็นพระอาทิตย์อันนี้ถูกต้องค่ะเราก็ฟังเพลงฝนกันเท่าที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับวันนี้นะคะเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาค่ะ

เอลวิสเพรสลีย์และ The Royal Philharmonic Orchestra ฝนอย่าให้เปียกศีรษะอย่าให้เปียกตัวโดยเฉพาะยิ่งอย่าให้ฝนเข้าไปในรองเท้าเพราะมันช่างหนาวเหน็บนะคะ Kentucky Rain ค่ะ BJ Thomas มากับเพลงฝนที่เราแสนคุ้นเคย Raindrops Keep Falling on My Head แอปบ้ากับเพลงที่ชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝนแต่ว่าเนื้อเพลงช่วงแรกๆนั้นพูดถึงฝนตกแล้วก็นั่งดูฝนบนชั้นที่2ผ่านหน้าต่างนะคะแบบเหงาๆเลยค่ะ Aha Crying in the Rain ที่คุณผู้ฟังขอมานะคะแล้วก็ช่วงเช้า

าได้ข่าวความสูญเสียของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเปียกโปสเตอร์หรือคุณสุขสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการ

ตัวบุคลากรวงการบันเทิงและแฟนภาพยนตร์ไทยคิดว่าพวกเรารุ่นเรานี่ก็แฟนภาพยนตร์ไทยฝีมือคุณเปียกโปสเตอร์ทั้งนั้นเลยนะคะคุณเปียกโปสเตอร์เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2475ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างได้เริ่มต้นเส้นทางสายศิลปะจากการเขียนป้ายโฆษณานะคะวาดปกนิตยสารสมัยก่อนไม่มีนะคะว่าพิมพ์เอาเดี๋ยวแป๊บแป๊บแบบใบปิดใหญ่ๆใช้พิมพ์ไม่มีต้องใช้วาดเอานะคะแล้วก็เลยนามสกุลโปสเตอร์มีที่มาจากอย่างนี้นี่เองแล้วก็ตอนหลังคุณเปียกโปสเตอร์นะคะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ก็ทำหนังด้วยนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำคือโทนนี่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยจำเรื่องโทนได้ไหมคะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการหนังไทยหลังจากนั้นคุณเปียกก็ยังสร้างสรรค์ผลงานระดับตำนานอีกมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องดวงชู้วัยระเริงข้างหลังภาพนะคะโอ้โหเรื่องนี้ดังมากๆเลยแล้วก็บินแหลกสะพานรักสารสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสำหรับวัยรุ่นยุคดีเจอึ่งวัยอลวนที่กลายมาเป็นภาพยนตร์ครองใจผู้ชมข้ามยุคสมัยมีตอนตามมาอีกนะคะแล้วก็มารุ่นใหม่ก็มีการนำเอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์วัยอลวนมาสร้างด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวงการบันเทิงโดยเฉพาะภาพยนตร์ของไทยนะคะการจากไปของคุณเปียกโปสเตอร์ค่ะวันนี้ก็เลยนึกถึงเพลงจากวัยอลวนนะคะเมื่อเช้าดูข่าวคุณสรยุทธ์นี่มีเอาคลิปเพลงวัยสุขาอยู่หนใดนะคะถึงแม้จะมัวก็ไม่เป็นไรเราดูแล้วก็มีความสุขมีคุณไพโรจน์สังวริบุตรนะคะกับคุณลลนาสุลาวันฉากพายเรือตั้มกับโอนี่โอ้โหพูดปุ๊บนึกถึงร้องอ๋อเลยนะคะฟังเพลงจากวัยอลวนกันค่ะ

สองเพลงอมตะในยุคของวัยโอลวนใครบ้างคะยกมือเร็วดีเจอึ๋งยกคนสองเพลงอมตะในยุคของวัยโอลวนใครบ้างคะยกมือเร็วดีเจอึ๋งยกคนคุณเปียกโปสเตอร์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกการนำสตอรี่บอร์ดนะคะมาใช้วางแผนการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นระบบช่วยยกระดับมาตรฐานการทำหนังของยุคนั้นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นนอกจากสร้างภาพยนตร์แล้วคุณเปียกโปสเตอร์ยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ของชาติโดยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติปีพุทธศักราช2527และคุณเปียกเป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรกเลยนะคะรวมถึงบริจาคอุปกรณ์เอกสารและสิ่งของล้ำค่าตลอดชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์หนังไทยด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงวัยชราคุณเปียกโปสเตอร์ยังเคยฝากฝีมือการแสดงไว้ในภาพยนตร์เรื่องท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านได้ดูกันไหมคะนั่นเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่คุณเปียกฝากฝีมือไว้จนได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงค่ะการจากไปของคุณเปียกโปสเตอร์ในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ถือเป็นการปิดฉากชีวิตของศิลปินผู้ผ่านการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

ทุกยุคสมัยเลยอันนี้นะคะตั้งแต่งานศิลปะที่อยู่บนกระดาษจนท่านได้นามสกุลว่าโปสเตอร์งานสิ่งพิมพ์กองถ่ายภาพยนตร์ไปจนถึงงานด้านอนุรักษ์แม้ปลายผู้กันและกล้องถ่ายทำจะหยุดลงแต่ผลงานและคุณูปการทั้งหมดยังคงถูกจดจำในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิลปินแห่งชาติผู้นี้คุณเปียกโปสเตอร์ที่เราก็ดูหนังของท่านนะคะอยู่ในวัยนั้นเลยมากมายหลายเรื่องค่ะดีเจอึ๋งจะปิดท้ายนะคะด้วยเพลงจากวัยโอลวน5คือตอนที่5ของวัยโอลวนนี่เองนะคะหนังเรื่องนี้ฉายในช่วงที่มีโควิดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการฉาย2ครั้งครั้งที่1แล้วครั้งที่2นะคะฟังเพลงที่น่ารักมากๆเพลงนี้ก็เพลงเก่าจากวัยโอลวนแล้วเขานำมาทำใหม่โดยตัวแสดงของวัยโอลวน5นะคะเพลงเธอที่รักร้องโดยคุณชาลีปอดเจสและคุณพิมพ์ประภาตั้งประภาพรเธอที่รักค่ะ

ชูวับชูวับนะคะเธอที่รักค่ะเพลงนี้เวอร์ชันจากไหวโอลวน5นะคะแล้วก็ดีเจอึ๋งจะปิดท้ายด้วยข่าวการจากไปคุณผู้ฟังทักมาว่าพีทเบิร์นซึ่งเป็นนักร้องนำและผู้ร่วมก่อตั้งวงซินพ็อปชั้นนำจากอังกฤษนะคะเพลงฮิตเนี่ยฮิตมากๆคือเพลงจากยุค 80sเพลงเก่า Always Something There To Remind Me เพลงนี้จะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันแล้ววงนี้ที่พีทเบิร์นเป็นนักร้องนำก็คือวงที่ชื่อ Naked Eyes ก็นำมาร้องในยุค 80s แล้วดังมากๆนะคะพีทเบิร์นนักร้องนำของวง Naked Eyes ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาด้วยวัย74ปีนะคะปิดท้ายกันด้วย Always Something There To Remind Meจาก Naked Eyes แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ๋งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณา
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี
9: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
10: นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัย และขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมว

0: ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอดัสดาอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยอรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไห้ปาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขิวรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time นะครับในวันที่ฝนฉ่ำฟ้ามากเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะมีฝนตกวันนี้อีกประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวนะวันนี้มัน20เท่าไหร่25ใช่ไหมครับบอกจะตกแบบนี้ประมาณถึงวันที่27นะครับก็อันนี้เป็นพยากรณ์อากาศนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยที่ผมก็พยายามดูอยู่นะวันนี้คือที่เราคุยเนี่ยคือ25กันยายน2569นะครับบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27นะครับอันนี้ก็เป็นคำประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเหรอครับก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ฝนตกหนักนี่มันมาจากอะไรตอนนี้ก็เท่าที่เป็นข่าวนะครับดูจากข่าวเนี่ยก็จะบอกว่ามีเป็นเพราะว่ามีแป๊บนึงนะก็มีเหมือนกับเรียกอะไรดีผมใช้คำว่าเป็นมันมีตัวของ
2: กรมอุตุ
3: Search behavior continues to evolve. AI assistants are now part of how people...
1: มันก็จะขึ้นมาเองนะครับตัดมันนะครับผมไม่เป็นไรมันลองมันก็แล้วกันก็คือสาเหตุที่ฝนตกหนักช่วงนี้ก็เพราะว่ามันมีเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับเข้ามานะครับโดยจิสดาเนี่ยก็เปิดให้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมมองว่ามันมีพื้นที่ที่อยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักได้เนี่ยโดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างก็คือที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพนะครับบอกว่าอะไรอ่ะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เพิ่มกำลังขึ้นนะครับหลายคนคงทราบฮะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นลมหอบเมฆฝนมานะถ้าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอากาศหนาวนะครับมาจากจีนทางตอนใต้ของจีนอะไรประมาณนี้นะครับก็เอานะนะครับมันบอกไอเดียคือจะบอกว่าตอนนี้มันก็มีข่าวลือข่าวเลือเยอะแยะไปหมดฮะซึ่งบางคนก็ไปดูตามอะไรนะตามพวกเว็บต่างๆเขย่าประสาทกันมากเลยนะครับผมเหยาประสาทว่ามันจะมีน้ำท่วมที่นั่นที่นี่ที่นู่นท่วมใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งกรมอุตุเขาบอกมันมีโอกาสจะมีฝนตกอ่ะแต่ว่ามันคงไม่ได้ถึงขนาดท่วมเหมือนกับปี54แล้วสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาอยู่ค่ะอะไรประมาณนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นมีคนในฝั่งรัฐบาลบางคนบอกเอาอยู่บางคนบอกอย่าพูดคำนี้เลยพูดแล้วมันสั่นสะเทือนนะครับแต่ถ้าดูพยากรณ์อากาศดูแผนที่อากาศแล้วก็ดูหย่อมความกดอากาศที่มันดูจากแผนที่ดาวเทียมนะครับก็จะบอกว่าภาคกลางนะโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้เกือบทั้งหมดเลยนะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมากเลยนะครับ ก็วันที่25กำลังจะหมดวันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้คำว่าจะหมดวันคือเย็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปตกกลางคืนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเมื่อกี้เท่าที่ผมตามข่าวอยู่เนี่ยเขาบอกแถวแถวคลองอะไรนะคลอง4คลอง3เนี่ยเขาบอกน้ำเยอะมากนะบางพื้นที่ก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยบางโรงเรียนเขาก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยรับนักเรียนกลับหรือปล่อยนักเรียนกลับก่อนก็มีเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวตอนเย็นฝนมันตกหนักแล้วมันรถมันจะติดแล้วก็บางโรงเรียนอยู่ในซอยน้ำมันจะท่วมอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคว่ากันไปนะครับผมก็ตอนนี้นะมันฝนมันตกเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกน้ำมันก็ขังในหลายพื้นที่นะหรือน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยฝนตกมาก็ไม่มีที่เก็บน้ำหรอกก็ท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะหายไปนะครับผมก็ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นงี้แหละครับผมนะเพราะในกรุงเทพไม่มีที่กักเก็บน้ำอีกแล้วนะฮะไม่สามารถที่มีที่กักเก็บน้ำใดๆได้นะครับผมไปดูเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมอ๋อเขาบอกว่าตะกร้อสาวไทยแชมป์ได้เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมนะครับผมอ๋อเหรอได้มา7สมัยแล้วเหรอจริงเหรอตะกร้อสาวไทยครองแชมป์ทีมชุดในสมัยที่7ได้เหรียญทองแล้วตอนนี้ก็ทำให้ประเทศไทยได้เหรียญทองเหรียญที่6อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูจริงนะแล้วก็ข่าวนี้เป็นข่าวนะช่วงนี้มันกำลังใกล้จะพูดง่ายๆคือเกษียณเพราะเดี๋ยว26ไม่ใช่26ผู้ผิดวันนี้มัน25เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็หมดเดือนใช่ไหมหมดเดือนก็เกษียณอายุราชการแล้วนะครับคนที่เกษียณ60ก็เกษียณกันไปนะครับผมก็อันนี้ก็โรงเรียนข่าวจากตำรวจนะฮะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานนครปฐมนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็เป็นประธานพิธีสวนสนามและเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสาในโอกาสที่กิตติรัตน์และก็ข้าราชการตำรวจคนอื่นๆครบเกษียณอายุราชการประจำปีก็ประมาณ2569ก็มีผู้ไปร่วมในครั้งนี้หลายคนอย่างเช่นก็เป็นยศพลตำรวจเอกกับทั้งนั้นเลยนะครับพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายครึงอันนี้เป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกโสพลนรัตน์สิงห์จารุกอันนี้ก็คงจำได้นะครับโสพลนรัตน์นี่เป็นหมอตำรวจนะแล้วก็แบบเรื่องชั้น14ของทักษิณชินวัตรนี่ก็โด่งดังมากนะครับคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับใครอ่ะมีสำรานวลมาพลตำรวจสำรานวลมานี่จะเป็นตอนนี้เขาเป็นรองผบ.ตร.อีกไม่กี่วันเขาจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แล้วนะครับอีกคนนึงคือไตรรงผิวพันธ์นี่เป็นพลตำรวจโทอันนี้เป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทศักดิ์รพีเพียวพาณิชย์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเข้าร่วมพิธีก็เมื่อวานงานมีเมื่อวานวันที่24ก็ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนมากเลยนะครับผมงานเขาจัดตอนประมาณช่วงเย็นนะครับก็นะพากันไว้เขาใช้บอกว่าเขามีกิจกรรมการแสดงชื่อเกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดินไม่รู้ฝากมีเกียรติยศฝากไว้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคนทุกคนก็เวลาดูตำรวจแล้วคุณคิดว่ามันมีเกียรติยศหรือมันไม่มีเกียรติยศผมก็ไม่ทราบกันนะฮะตำรวจดีๆก็มีตำรวจไม่ดีก็มีนะฮะก็โอเคนะครับเขาบอกว่ากิตติรัตน์พันเพชรกล่าวอำลาชีวิตราชการว่าในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอเป็นตัวแทนเพื่อนตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีนี้เขาบอกว่าเขาอยู่บนเส้นทางราชการเนี่ย38 ปี 38 6ทำงานมาจนปีนี้60ใช่ไหมครับ38ก็แสดงว่าทำงานมา ตั้งแต่อายุ22นะครับ22นะแต่ปกติก็ประมาณนี้นะครับจบมหาลัยก็ประมาณนี้แหละ21 22นะก็เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ลึกซึ้งว่าการเป็นตำรวจไม่ใช่แค่เพียงการประกอบอาชีพแต่คือการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ยืนเคียงข้างกับประชาชนในทุกเหตุการณ์ก็ดูพูดไพเราะดีนะฮะแล้วเขาบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือบ้านหลังใหญ่ที่ให้ประสบการณ์ให้บทเรียนให้ความรักให้ความอบอุ่นให้มิตรภาพและความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขานะเมื่อถึงวันที่เขาต้องถอดเครื่องแบบหมายถึงว่าก็เป็นอดีตนะครับก็เป็นอดีตตำรวจนะเขาก็จะเป็นคนที่ระลึกอยู่เสมอว่าเขาเคยเป็นตำรวจแต่เขาจะถอดออกหมายถึงว่าถอดเครื่องแบบออกจากร่างกายแต่ไม่มีทันไม่มีวันถอดตำรวจออกจากหัวใจดูน่ารักดีจังนะครับผมไม่แน่ใจว่าคำพูดแบบนี้ถ้าสมมุติเป็นบิ๊กโจ๊กนะฮะเขาจะพูดแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเขาก็บอกว่าในโอกาสที่ต้องส่งมอบภารกิจให้กับตำรวจรุ่นต่อไปก็ฝากอุดมการณ์ไว้6ข้อเพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วยจงรักเทิดทูนสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงรักษาความซื่อสัตย์สุจริตเหนือสิ่งอื่นใดทำงานด้วยความเสียสละอดทนไม่ประมาทเคารพประชาชนอุ้ยอันนี้ฟังแล้วแบบขนลุกเคารพประชาชนเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่รับใช้และดูแลทุกสุขประชาชนอุ้ยฟังแล้วขนลุกมากแล้วก็จงอย่ายึดติดยศลาภตำแหน่งก็ดีเตือนใจไว้นะเพราะตำรวจเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นตำรวจไปจนถึงอายุ100ปีแล้วครับเก่งก็ได้แค่60ปีนะบางคนก็ยังไม่ครบ60ปีก็โดนเด้งไปซะแล้วนะฮะครับยังก็บางคนก็วิ่งตะกุยตะกายหาตำแหน่งก็ยังไงก็คุณได้ตำแหน่งมายังไง60คุณก็ต้องไปหมดแล้วนะครับแล้วเขาบอกจงรักษาเกียรติของเครื่องแบบตำรวจด้วยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ควรเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยนะครับที่เขาพูดเนี่ยนะเราก็ต้องถามว่าตำรวจส่วนใหญ่ทำได้เปล่านะครับโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกันไปนะเวลาคำพูดก็จะออกมาเป็นคำพูดแต่ว่าการแสดงออกจริงๆจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ว่ากันไปโอเคครับฟังเพลงดีกว่านะฟังเพลงแล้วกันผมมีเพลงนี้มาฝากคุณก่อนแล้วกันนะครับก็เวลาฝนตกแต่วันนี้หลายๆคนก็อาจจะร้องไห้นะครับผมน้ำมันท่วมบ้านนะครับที่อยุธยานี่แถวๆบางบานแถวๆอะไรอ่ะมหาราชอะไรประมาณนี้เขาบอกโอ้ยน้ำท่วมอีกแล้วท่วมทุกปีนะครับนะก็ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ตอนสมัยเราเรียนประวัติศาสตร์ตอนสมัยเราเด็กๆนะถึงหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมนะกองทัพพม่าที่มาตั้งรายล้อมพระนครก็เพื่อหวังจะโจมตีพระนครศรีอยุธยาครับก็มักจะโดนน้ำท่วมแล้วก็ต้องถอยทัพกลับไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็ในประวัติศาสตร์เราก็เรียนเรื่องนี้มาแล้วทีนี้อันนั้นประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 2-300 ปีนะฮะแต่ผลปรากฏปัจจุบันบางบานมหาราชอะไรแถวนั้นนะครับเสนาในน้ำท่วมอ่วมอรไทยมาทุกปีเลยนะครับผมฟังเพลงก่อนครับผม Crying in the Rain นะครับก็เป็นเวอร์ชันนี้เป็นของอาฮ่าครับก็ดูเป็นร็อกพอสมควรนะครับเชิญครับฟังเพลงก่อนแล้วกลับมาคุยครับ

ก็เพลงเกี่ยวกับฝนมี Crying in the Rain Rhythm of the Rain แล้วก็ It Never Rain in Southern California นะครับก็อ่ะทีนี้มันมีข่าวหนึ่งคุณดูแล้วคุณอาจจะไม่รู้จะบอกไม่ถูกตกใจหัวเราะร้องไห้ช็อกหมดสติข่าวอันนี้เป็นข่าวของวันนี้นะครับสออนออุ้ม 4.4 แสนชาวไร่อ้อยเขียนข่าวน่ารักดีนะใช้ภาษาแบบก็แทนที่จะบอกว่าชาวไร่อ้อย440,000คนก็แบบอุ้ม 4.4 แสนชาวไร่อ้อยนะครับเขียนเป็นแบบภาษาอังกฤษนะ 4.4 thousand อะไรอ่ะ 4.4 hundred thousand นะครับอะไรอ่ะ sugar cane farmer อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเอาง่ายเขาบอกงี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสอนอเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยจริงๆก็ความจริงก็ไม่ต้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยไปเลยก็ได้เขียนให้มันเยอะๆทำไมไม่เข้าใจสอนอสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเร่งช่วยเหลือชาวไร่อ้อยกว่า 4.4 แสนรายก็ 440,000 ที่กำลังเผชิญวิกฤตจากภัยแล้งอันนี้ผมขีดเส้นได้นะครับเขากำลังเผชิญวิกฤตภัยแล้งนะครับคุณอาจจะงงอะไรอยู่ประเทศเดียวกันป่ะเนี่ยที่อื่นน้ำจะท่วมหลังคาอยู่แล้วทีนี้ยังมีภัยแล้งนะฮะเขาบอกนี่แหละสำนักงานคณะกรรมการอาหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเร่งช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 4.4 แสนราย 440,000 รายที่กำลังเผชิญวิกฤตภัยแล้งจากการที่โลกมันมีสภาพโลกเดือดอะไรประมาณนี้นะครับงงไหมเขาบอกว่ามันต้องปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยร่วมมือกับธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อให้เกษตรกรนำเงินไปลงทุนพัฒนาระบบน้ำสำหรับเพาะปลูกอย่างเช่นระบบน้ำหยดการขุดสระหรือเจาะบาดาลคนบอกอะไรนี่น้ำมันจะท่วมแล้วนะก็ใช่ไงคือประเทศไทยมันมีบางที่น้ำท่วมบางที่มันไม่มีน้ำจะใช้เนี่ยคือปัญหาของประเทศไทยที่ระบบน้ำมันที่บอกเวลามีน้ำก็น้ำเยอะเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าโครงการเนี่ยนะโครงการสินเชื่อที่พูดถึงเนี่ยได้อนุมัติเงินกู้ให้ชาวไร่อ้อยไปแล้ว22 รายฟังแล้วเหนื่อยว่ะนะครับคือ 4.4 แสนรายเขาบอกว่าโครงการเนี้ยอนุมัติเงินกู้ให้เกษตรกรไปแล้ว22 รายผมเลยไม่รู้เขาเขียนข่าวผิดหรือเปล่านะที่อ่านข่าวพวกนี้อ่านแล้วมันก็เลยต้องแบบมันนั่งตั้งสติตรงลงมันอ่านผิดหรือเขาเขียนผิดหรืออะไรนะเขาอนุมัติเงินกู้ให้เกษตรกรไปแล้ว22 รายเป็นเงินรวม189 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดการกับภัยแล้งขอโทษนะครับคัมออนเฮ้ยคัมออนนี่มันประเทศเดียวกันเหมือนเนี่ยนะฮะกรุงเทพน้ำจะท่วมแถวๆคลอง3คลอง4บอกน้ำท่วมไปแล้วนะฮะแล้วก็ภาคใต้ก็น้ำท่วมนะแต่ว่าอันนี้ปัญหาเกิดที่ไหนเขาบอกว่านายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยแล้วก็ขนาดกลางหมายถึงว่าปลูกอ้อยตั้งแต่1 ไร่จนถึงประมาณ200 ไร่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 90% ของผู้ปลูกอ้อยทั้งหมดในประเทศไทยนะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงครึ่งหนึ่งคือ 50% อยู่ในภาคกลาง 22% อยู่ในภาคเหนือ 22% และภาคตะวันออก 6% จึงต้องเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือทุกมิติเพื่อลดผลกระทบฟังแล้วก็เหมือนๆนะอ้าวก็เห็นภาคตะวันออกตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่ไม่ใช่เหรอเขาบอกภาคตะวันออกก็น้ำท่วมอ่ะเห็นเมื่อกี้บอกจังหวัดตราดเตริดก็น้ำฝนตกเขาสมิงครับเสมิงเลยประมาณแล้วน้ำไปไหนนะครับเขาบอกว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลก็มีมาตรการนะครับเพื่อช่วยให้ไร่อ้อยพ้นวิกฤตภัยแล้ง come on hey hello come on นะครับเขาบอกว่าให้มีการวิจัยเพื่อจะหาพันธุ์อ้อยที่มันเป็นพันธุ์อึดนะครับพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ทนแล้งนะครับทนโรคทนแมลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอู้เอาว่ากันไปนะครับก็จะมีการกู้เงินธกส.ไปเพื่อให้ชาวไร่เนี่ยนำไปทำระบบหยดน้ำคือแบบพูดง่ายคือก็แบบเหมือนกับวางท่อไปแล้วก็เป็นน้ำหยดขุดบ่อน้ำตื้นสระน้ำเจาะบ่อบาดาลเขาบอกล่าสุดอนุมัติไปแล้ว22 รายเป็นเงินประมาณ189 ล้านบาท
มีคนร้อยชาวไร่อ้อยมี440,000 รายนะอนุมัติไปแล้ว22 รายแล้วคุณคิดว่าที่เหลือนี่มันจะอนุมัติเมื่อไหร่มันจะหมดเขาบอกว่าให้ตัดอ้อยสดงดเผาอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะฮะผมเคยคุยกับคนปลูกอ้อยเขาบอกว่ารัฐบาลพูดได้รัฐบาลพูดได้ตัดอ้อยสดงดเผาไปหาคนมาตัดไม่มีใครจะตัดนะครับอันต่อมา

น้ำตาลต้องมีน้ำสำรองกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลจัดวางแผนเรื่องน้ำของตัวเองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแย่งน้ำกับชุมชนรอบข้างนะครับอ่านแล้วงงๆไหมมึนๆนะอ่านแล้วงงๆมึนๆนะครับผมก็นี่แหละนะครับสรุปอันนี้คือข่าวในประเทศไทยนะครับคุณข่าวประเทศไทยแล้วก็ข่าวออกมาวันที่25กันยายน2526นะครับเวลา 15:05 นนะครับคราวเนี้ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็เลยงงอ่ะตกลงมันน้ำท่วมหรือมันภัยแล้งเนี่ยประเทศไทยก็อย่างที่บอกครับประเทศไทยมันมี2ปัญหาในขณะเดียวกันนะครับมีทั้งภัยแล้งแล้วก็มีทั้งน้ำท่วมนะครับก็ว่ากันไปนี่คือการจัดการน้ำในประเทศไทยนะครับเป็นชนิดแลฟังเพลงดีกว่านะครับจะได้ไม่เครียดนะครับผมอ่ะฟังเพลงนี้แล้วกันนะฮะฟังแล้วใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็คงอยากกลับบ้านนะครับส่วนกลับไปแล้วจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในเขตไหนนะครับเชิญครับผม

โอเคครับ blowing in the wind the answer my friend is blowing in the wind นะคำตอบก็ลอยลอยอยู่ในสายลมเนี่ยนะครับผมหาเองมีคนขอเพลง who will stop the rain เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับมีเดี๋ยวทำไมครับไม่อยากให้ฝนตกแล้วเหรอแหมที่ช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานี่แบบเรียกร้องฝนจังเลยนะครับตอนนี้ไม่อยากได้ฝนแล้วหรอครับเนี่ยที่เขาบอกนะมนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดานะฝนไม่ตกก็ฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ด่านะมนุษย์นี่หนอด่าทอเทวดานะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีเราก็ไม่ต้องไปด่าทอเทวดานะฝนตกก็มีที่เก็บน้ำฝนแรงไอ้น้ำที่มันตกมาก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับแต่พอเราอยู่แบบเนี้ยนะฝนตกก็น้ำก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วพอฝนแรงก็น้ำไม่มีละนะครับก็ร้อนระเบิดนะครับก็นี่แหละระบบการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดีก็เป็นชนิดนี้เองนะครับอ่ะฟัง CCR นะครับCredence Clearwater Revival นะ CCR Who Will Stop the Rain นะครับฟังเพลงเลยครับผมเชิญครับ

0: Stop the Rain นะครับจริงๆแล้วเพลงนี้มันอยู่ในช่วงประมาณใกล้ๆกับสงครามเวียดนามด้วยซ้ำไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีการตีความเพลงเนี่ย Will Stop the Rain เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงฝนที่เป็นฝนตกมาเป็นน้ำนะแต่มันหมายถึงหาฝนที่มันเป็นระเบิดทั้งหลายทั้งปวงที่อเมริกาเอามาหย่อนใส่หัวคนเวียดนามนะครับคนในกัมพูชาคนในลาวอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยใครมันจะเป็นคนมาหยุดสงครามตรงนี้ได้นะแต่ว่าเขาใช้เป็นการเปรียบเทียบอะ Who stopped the rain นะครับอันนี้จำได้เคยอ่านในหนังสือมันเป็นคือเพลงเนี้ย Who stopped the rain มันเป็นเพลงที่ออกมาในช่วง1970ขวาๆนะครับถ้าผมจำตัวเลขจำได้ว่าเคยอ่านแล้วเขาเป็นการตีความว่าฝนในที่นี้ rain ในที่นี้มันไม่ใช่หมายถึงฝนที่เป็นน้ำแต่มันหมายถึงหาคือคุณก็จะเห็นนะว่าตอนนั้นอเมริกาก็มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพื่อก็บินขึ้นบินลงบินลงบินขึ้นโดยไม่ได้แจ้งเราอ่ะนะครับแล้วก็เข้าไปถล่มเวียดนามเข้าไปถล่มลาวเขมรเขมรเลยเละเทะไปหมดนะครับฝนกรดฝนเกิดอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นคือสงครามซึ่งอเมริกาก็ก่อกรรมทำเข็นไว้กับคนเยอะแยะนะครับแล้วก็วันนี้ก็อเมริกาก็ยังไม่หยุดทำสงครามกับมนุษย์นะฮะเวลาอเมริกาโดนตอบโต้เนี่ยผมก็จะดิ้นพล่านพล่านพล่านนะฮะแต่เวลาทำคนอื่นก็ไม่ค่อยคิดนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องแย่นะครับผมก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยตอนที่อเมริกาใช้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นฐานบินเพื่อจะขึ้นลงแล้วก็ไม่เคยแจ้งเราเลยนะฮะมันก็เลยทำให้นำไปสู่เหตุการณ์ประท้วงโดยนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยนะมันส่วนหนึ่งก็มีการข้องเกี่ยววุ่นวายกับเรื่องของการที่เราดูเหมือนโดนอเมริกาละเมิดอธิปไตยเราเนี่ยนะครับคือเข้ามาใช้ฐานทัพใช้ดินแดนของเราในการเข้าไปก่อเหตุคนอื่นแต่ว่าก็รัฐบาลในยุคนั้นก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากอเมริกานะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับแต่ว่าคนที่มีอำนาจรัฐในยุคนั้นก็ได้ประโยชน์ไปนะครับผมก็โอเคครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งกับ 5.5 นะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะจะมีสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันนะครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็แล้วจะเปิดเพลงอีกเพลงนึงนะฮะซานฟรานซิสโกแต่ว่าไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคุยจนหมดเวลาเลยแล้วกันนะครับก็โอเคใครที่ไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมบ้านก็พยายามขนย้ายสิ่งของให้หนีน้ำไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนิดนึงครับฝนตกเนี่ยมันจะมีพวกแมลงเลื้อยคลานมันจะหนีน้ำมานะมีงูมีตะขาบแมงป่องอะไรก็เจอมันก็เอาไม้ไล่ๆมันไปอย่าไปตีมันนะฮะมันก็หนีตายมาพึ่งนะครับถ้าบ้านคุณมันปลอดภัยมันก็อยากจะมาอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะกลัวมันก็เพราะฉะนั้นก็เคาะเคาะไล่ๆมันไปอย่าไปตีมันเลยครับมันก็กลัวตายมันมาพึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับโอเคครับแบ่งๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
2: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
8: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ภัทรราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า4ล้าน4แสนรายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า4ล้าน4แสนรายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับทกส สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งสารสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอราชดาจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสำบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอระแงอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอสงไหปาดีอำเภอสงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้เจอพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการพิจารณาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเดินทางนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสักประมาณ11เอ้ยขออภัยค่ะ16นาฬิกา10นาทีนะคะไปจนถึง17นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งของเราค่ะคุณออมชิดสิงห์นะคะก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรียกได้ว่าทั่วทุกภาคของไทยฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่นะบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ตกบางพื้นที่อาจจะตกยังไม่หยุดเลยก็มีนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครในขณะนี้ด้วยซึ่งวันนี้นะคะทุกเส้นทางตอนนี้นะคะหลายเส้นทางเนี่ยหลายคนก็เริ่มบ่นแล้วนะคะว่าโอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้าเนี่ยจะทำให้การจราจรในช่วงเลิกงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแน่นอนพอฝนมาแล้วนะคะเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของการจราจรก็หนาแน่นอยู่แล้วนะคะในช่วงเย็นๆโดยเฉพาะวันศุกร์แบบนี้การจราจรเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะก็ทำใจเย็นๆนิดหนึ่งค่ะก็ค่อยๆไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เอารถกลับบ้านถ้าออฟฟิศนะคะมีที่จอดก็เดินทางด้วยรถสาธารณะก็ได้ค่ะเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางที่จะมุ่งหน้าใครที่จะออกจากกรุงเทพแล้วมุ่งหน้าออกจากรังสิตไปเส้นปทุมธานีถนน200ปีรัตนโกสินทร์ตอนนี้นะคะน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าหลายเส้นทางที่เลี่ยงนะคะเลี่ยงที่จะไม่ผ่านเส้นนี้แล้วไปเส้นอื่นก็ยังมีปัญหาเหมือนกันค่ะเส้นปากเกร็ดเส้นแจ้งวัฒนะถนนงามวงวานขาออกนะคะงามวงวานขาออกปากซอยงามวงวาน29ก่อนถึงแยกพงเพชรเยื้องเดอะมอลเนี่ยน้ำท่วมขังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่การจราจรหนาแน่นในช่วงเลิกงานเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะส่วนในเส้นทางของบริเวณกลางซอยกรุงเทพกรีฑา7นะคะตอนนี้ปริมาณน้ำที่ฝนตกสะสมมาตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะก็เริ่มที่จะท่วมขังเล็กน้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจากนี้ไปปริมาณฝนยังตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งคืนอ่ะอันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีค่ะเพราะว่าอาจจะมีท่วมแล้วเพราะว่ารังสิตตอนนี้ก็ท่วมเข้าหลายพื้นที่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่หนักมากแล้วก็ฝนตกหนักติดต่อกันตอนนี้เนี่ยเส้นถนนศรีนครินทร์ขาออกแยกศรีลาซานมุ่งหน้าแยกเทพานะคะฝนตกต่อเนื่องนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแล้วก็รถเริ่มหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ขาออกนะคะแยกลาซานนะคะใครที่จะเดินทางเส้นทางนั้นก็วางแผนให้ดีหรือว่าอาจจะไปรถไฟฟ้าก็อาจจะสะดวกมากกว่านะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยกบก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของฝนเรื่องของการจราจรเพราะว่าทุกพื้นที่เมื่อช่วงเช้าเดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำหรับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีด้วยนะคะก็เกษียณอายุราชการวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะท่านผอ.ส้มนะคะผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผอ.วนิดาคชเสนีนะคะท่านก็เกษียณอายุราชการวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะไปร่วมสำหรับกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเส้นทางนะคะที่เดินทางไปกลับฝนไม่หยุดเลยนะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยและปรากฏว่าทางที่จะเข้าสถานีตอนนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วนะคะน้ำเริ่มมาแล้วแล้วก็ในหลายพื้นที่คือต้องบอกว่าพอฝนมาแบบนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะกลายเป็นทะเลไปแล้วก็ได้นะคือฝนเนี่ยมันยังตกสะสมมาเรื่อยๆนะคะน้ำก็เช่นกันนะคะถนนรังสิตนครนายก ขาเข้าช่วงหน้าตลาดดีๆมาเช่น้ำท่วมเสมอฟุตบาทเรียบร้อยแล้วนะคะรถติดขัดท้ายเนี่ยสะสมเลยแยกตัดวงแหวนกาญจนาภิเษกไปแล้วค่ะฝั่งขากลับกันนะคะฝั่งขากลับกันค่ะที่ถนนรังสิตนครนายกนะคะขาออกเนี่ยติดกันไม่แพ้กันเลยค่ะหัวแถวอยู่หน้าวัดเขียนเขตท้ายตอนนี้เนี่ยสะสมยาวไปถึงบนถนนรังสิตปทุมธานีนะคะหน้าตลาด200ปีรังสิตนะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเนี่ยอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงค่ะเพราะว่ารถติดแน่นอนนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเราต้องผ่านอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นทางกลับบ้านอันนี้เราก็เข้าใจดีนะคะแล้วก็ถนนเทพรักษ์นะคะถนนเทพรักษ์เนี่ยไม่ใช่เทพรักษ์นะเทพรักษ์จะอยู่ที่สมุทรปราการใช่ไหมเทพรักษ์เนี่ยจะอยู่ที่เป็นเส้นตัดใหม่แถวสะพานใหม่ที่จะตัดใหม่ไปสู่มุ่งหน้าสู่สุขาภิบาล5ก็ถ้าเกิดว่าใครมาจากสนามบินดอนเมืองนะคะตัดเข้ามาเนี่ยเลยลานเจเล้งมานิดหนึ่งนะใครที่วิ่งเส้นนั้นเนี่ยจะทราบเพราะว่ามีถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่เส้นนั้นเนี่ยปกติแล้วนะคะเราก็จะใช้เส้นนั้นในการสัญจรเนื่องจากว่าเลี่ยงรถติดเป็นเส้นที่โฟลว์ที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงถนนเทพรักษ์มาจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สุขาภิบาล5ก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามถนนพหลโยธินสะพานใหม่ค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหดูจากภาพข่าวแล้วนะคะเกือบถึงเอวแล้วค่ะเกือบถึงเอวแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพข่าวที่ทางทีมงานเขาส่งมานะแล้วก็ยังมีถนนพระหลโยธินขาออกบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝนตกน้ำท่วมนะคะ เลยทางเท้าขึ้นมาแล้วนะคะถนนวิภาวดีก็สามารถใช้ได้คือเลี่ยงไปใช้ถนนวิภาวดีแทนเนื่องจากว่าเส้นในก็คือวิ่งคู่ขนานไปถ้าเกิดว่าเราวิ่งพหลโยธินเส้นพหลโยธินเนี่ยนับตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเส้นนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะตอนนี้นะคะเส้นทางเซ็นทรัลลาดพร้าวผ่านแยกเมเจอร์รัชโยธินแยกนี้จะติดมากๆอยู่แล้วปกติก็ติดมากอยู่แล้วถ้าเวลานี้เนี่ยหายห่วงนะคะฝนตกลงมาด้วยนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็มุ่งหน้าสู่เกษตรแยกเกษตรข้ามแยกเกษตรไปปกติแล้วข้ามแยกเกษตรไปเนี่ยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่จะไปติดอีกทีคือตรงแยกที่จะเป็นทางลอดอุโมงค์แยกวัดพระศรีขวาที่จะไปมีนบุรีซ้ายตัดออกที่ถนนรังสิตขออภัยค่ะแยกตัดออกที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยเมื่อเช้าที่ดิฉันผ่านมาน้ำท่วมขังแล้วนะคะประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะคะตอนนี้นะคะก็ไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางไปเนี่ยก็ต้องเช็คเส้นทางให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าท่วมบริเวณข้างใต้นะแต่ว่าการระบายก็อาจจะระบายได้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่นะคะถนนพหลโยธินนะคะตอนนี้ย้ำกันหน่อยถนนพหลโยธินขาออกหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาบนทางเท้าเรียบร้อยแล้วบนฟุตบาทนะเพราะฉะนั้นท้ายสะสมปากซอยแอนเน็กแล้วนะคะอยู่ที่ปากซอยแอนเน็กติดนะคะค่อนข้างติดเยอะเพราะฉะนั้นเลี่ยงไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิตส่วนใครที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่ฟังอยู่ก็สามารถรายงานเข้ามาได้นะคะผ่านทางออนไลน์ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะส่วนใครที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถรับฟังได้ทาง FM 95.5 MHz ค่ะช่องทางที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะก็รายงานเข้ามาได้ค่ะหรือว่าใครที่อยู่บนเส้นทางไหนปริมาณรถเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่ก็จะได้เลี่ยงด้วยนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางส่วนมาดูแถวบริเวณแถวสุขุมวิทก็ไม่แพ้กันนะคะสุขุมวิทเช่นกันค่ะส่วน ช่องทางของถนนแจ้งวัฒนะขาออกจากวงเวียนบางเขนที่ผมได้พูดไปก็คือแยกเป็นแยกวัดพระศรีตรงนั้นเขาเรียกว่าวงเวียนบางเขนนะคะไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอนนี้ฝนตกนะคะน้ำท่วมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะยังระบายไม่ทันเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะแต่ที่ติดมากที่สุดเนี่ยตอนนี้เลยนะคะติดมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าบ้านฉางกิโลเมตรที่89จุดนั้นเมื่อช่วงประมาณเที่ยงๆเนี่ยเขามีอุบัติเหตุแล้วก็พื้นที่เนี่ยฝนตกด้วยตกเบาสลับหนักนะคะต่อเนื่องถนนก็เปียกลื่นล่าสุดอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายออกไปได้แล้วนะคะรถติดท้ายสะสมอยู่ที่กิโล9แต่ตอนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะติดหนักกว่าเดิมออกทางออกด่านหนองมะขามหนองขามนะคะหนองขาม4เนี่ยก็ติดขัดเหมือนกันเพราะว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ยที่จะวิ่งต่างระดับหนองขามยังมีน้ำท่วมขังนะคะส่วนฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้นะคะติดชะลอท้ายแถวเนี่ยสะสมที่กม7อ่ะก็เป็นเส้นทางถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยรอบกรุงเทพมหานครนะคะไม่น่าจะรอดจากเรื่องของการรถติดแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักแบบนี้ต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะระบายน้ำเต็มที่แค่ไหนนะคะการระบายเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทันพอเพราะว่าฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยซึ่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่กบจัดรายการข่าวยามเช้ามาพยากรณ์อากาศกบเข้าไปดูติดตามมาตลอดเลยนะคะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนนิดหนึ่งเพราะว่าฝนจะตกต่อเนื่องแล้วก็จะตกหนักบ้างสลับกับเบาบ้างก็จะรินบ้างแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเนี่ยคือน้ำมันสะสมอยู่แล้วพอฝนเติมลงมามันไปไหนไม่ได้อะระบายได้แต่ว่าการระบายเนี่ยฝนมันเติมมาเรื่อยๆแล้วน้ำเหนือก็ลงมาด้วยแบบนี้ก็อาจจะทำให้น้ำท่วมขังในบางพื้นที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเองนะคะก็สั่งโฟกัสว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระขนงนะคะแล้วก็8ริ้วเต็มที่เลยท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ไปติดตามสถานการณ์ฝนเหมือนกันนะคะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ที่ดินแดงนะคะพร้อมกับอัปเดตการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมามีแนวโน้มนะคะว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะซึ่งมาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนไว้ก่อนออกจากบ้านถ้าหากว่าจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นนอนอยู่บ้านดูซีรีส์เถอะค่ะนะคะสบายใจดีจากการพยากรณ์อากาศนะคะตั้งแต่ช่วง5ที่ผ่านมาหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเขาเคลื่อนตัวจากกัมพูชามาอยู่บริเวณเหนือกรุงเทพมหานครพอดีกรุงเทพมหานครประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันพาดผ่านมาด้วยก็เลยดึงมวลน้ำแล้วก็ไอฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ก็เลยส่งผลให้ในช่วงวัน2วันนี้แหละค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนอาจจะตกต่อเนื่องสะสมพอสมควรซึ่งในวันนี้กลุ่มฝนก็ขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นแล้วนะคะในขณะนี้สำหรับปริมาณฝนสะสมเนี่ยสูงสุดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาวัดได้ประมาณ99มิลลิเมตรที่เขตมีนบุรีนะคะเขตมีนบุรีแล้วก็ตามด้วยคลองสามวาลาดกระบังสายไหมตามลำดับค่ะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวไปฝากที่ฝั่งธนบุรีแล้วนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวยังไงอะเมื่อสักครู่กบอยู่นอกห้องส่งนะยังตกหนักอยู่เลยไม่มีทีท่าเลยขณะเดียวกันค่ะจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรหลายจุดตอนนี้นะคะก็ต้องระวังเหมือนกันถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์นะคะถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยลามไปหลายถนนแล้วค่ะนะคะลามไปหลายถนนแล้วถนนกิ่งแก้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนเลยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญเนื่องจากว่ามันเป็นที่ต่ำด้วยเนาะเป็นถนนของกรมทางหลวงซึ่งมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควร ซึ่งอันนี้เมื่อเช้านี่นะแต่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในคลองหลักล่ะสายหลักๆเลยนะคะฝั่งตะวันออกมาดูกันหน่อยค่ะระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยเริ่มเต็มแล้วแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตสีแดงโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้กลางดึกเนี่ยทางฝั่งของรังสิตก็ประกาศมาแล้วนะคะว่ายกของขึ้นที่สูงเลยนะคะแล้วก็ปทุมธานีด้วยเช่นกันค่ะระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของซอยอ่อนนุช17วัดขวางวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครก็ได้มีการเร่งระบายน้ำออกไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็รวมไปถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตค่ะในขณะที่ทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะมีแค่เล็กน้อยแล้วก็ระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยอยู่ที่ 0.88 เมตรนะคะคืออันนี้เขาวัดไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำเนี่ยสูงประมาณ3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเตือนออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าว่ากรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยรวมไปถึงภาคกลางด้วยปริมาณฝนเยอะค่ะ 80% ของพื้นที่ตกหนักบ้างเบาบ้างในบางแห่งสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพมหานครปีนี้นะคะอยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาหรือเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีกราฟปริมาณฝนสะสมเนี่ยเริ่มมีความชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจนค่ะแต่ท่านผู้ว่าบอกว่ายังไงรู้ไหมคะท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะประมาทอะไรได้เลยเราจะไม่ประมาทอะไรทั้งสิ้นฟังทุกคำทำนายแล้วก็คำพยากรณ์ซึ่งตอนนี้ก็เร่งดูดน้ำระบายน้ำอย่างเต็มที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวละค่ะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยค่ะทุกภาคส่วนที่เร่งทำงานด้วยกันนะคะในวันนี้ด้วยค่ะส่วนการจราจรมอเตอร์เวย์ที่บอกไปแล้วเนาะติดขัดพอสมควรค่ะแล้วก็แจ้งวัฒนะเช่นกันนะคะนครรังสิตมาดูเทศบาลนครรังสิตแจ้งระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงอันตรายค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะเทศบาลนครรังสิตเนี่ยเขาก็มีการรายงานระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อยู่ต่อเนื่องนะคะคือสะพานแดงนั่นแหละแต่ที่เมตร50กว่าเซนแล้วค่ะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ความเสี่ยงอันตรายธงส้มแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเลยไปแล้วแหละเนาะก็ขอให้ในพื้นที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ยกขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วก็นำยานพาหนะเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้านเจ้าหน้าที่ก็ประจำศูนย์ประจำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำประจำจุดในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตซึ่งเดินเครื่องระบายน้ำต่อเนื่องเลยค่ะไม่ได้หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะคะการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังต่อเนื่องค่ะส่วนใครที่อยู่เส้นแถวรังสิตนะคะตอนนี้ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลนะคะเขาให้ไปลงทะเบียนจอดรถได้ฟรีใครที่ยกของขึ้นที่สูงแล้วจะนำรถของท่านเนี่ยไปจอดในที่ปลอดภัยตอนนี้เนี่ยศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็สเปลนะอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถฟรีค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะที่เฉพาะทางนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รังสิตแล้วก็ปทุมธานีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วก็จะมีตกไปจนถึงวันที่28นี้ท่านสามารถนำรถของท่านเนี่ยไปจอดได้นะคะที่ชั้น 1U อาคารจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะหรือว่าสเปลนั่นแหละค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไปจนถึง28กันยายนนี้หรือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานตามสถานการณ์เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ใครที่จะเอารถไปจอดนะคะจอดได้ฟรีนะแต่ว่าต้องมีเอกสารและมีหลักเกณฑ์นิดหนึ่งค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขารับรถด้วยนะคะขั้นตอนการรับฝากรถเนี่ยก็คือลูกค้า1ท่าน
3: ท่านใช้สิทธิ์ฝากรถได้1คันค่ะแล้วก็รถเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สามารถขับเคลื่อนได้และจอดในพื้นที่ที่ศูนย์การค้านั้นกำหนดไว้เท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้พักหรือว่านอนค้างภายในรถเด็ดขาดค่ะแล้วก็ใครที่มีทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในรถของมีค่าต่างๆเงินสดเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าต้องเอาออกจากรถให้หมดศูนย์การค้าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินของท่านที่อยู่ในรถนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดค่ะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับคืนรถนะคะใครที่ใช้บริการเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนผ่านระบบF member ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้นค่ะเอกสารมาดูกันหน่อยค่ะเอกสารสำหรับการลงทะเบียนพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องค่ะอันดับแรกเลยสำเนาบัตรประชาชนท่านต้องเตรียมไปด้วยนะแล้วก็เซ็นกำกับสำเนาถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนก็ได้สำเนาบัตรที่ราชการออกให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถด้วยนะคะอันนี้สำคัญเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยจุดลงทะเบียนนะคะใครที่จะไปเนี่ยไปได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G ฝั่งเวสอาคารสเปลนะคะเวลาตั้งแต่ 10:30 นไปจนถึง 21:00 นของทุกวันค่ะพื้นที่รับฝากรถจะอยู่ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น 1U จำนวนที่จะจุได้เนี่ย300คันสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่02-958-0011ค่ะต่อ0นะคะสำหรับการอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะคะใครที่อยู่รังสิตหรือว่าปทุมธานีก็สามารถนำรถของท่านเนี่ยไปจอดที่นั่นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะคะฟังประกาศเตือนจากหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการย้ำเตือนกันอยู่แล้วนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับตัวท่านเองแล้วก็ทรัพย์สินนะคะคุณประกิตบอกว่าฝนตกหนักนะคะทิ้งน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เลยช่วงเลิกงานวันนี้ใครที่เดินทางกลับฝ่ามวลน้ำนะคะอย่าเรียกว่ามวลน้ำเลยเนาะฝ่าน้ำท่วมขังไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนละกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุเทพด้วยเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วคุณชาตรีค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 16:31 นาทีนะคะเพื่อนเดินทางวันนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของทางด้านของพันตำรวจเอกณัฐพานุวัชระเสวีค่ะท่านเป็นรองผบ.กองบังคับการตำรวจนครบาล4ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมผสานเทคโนโลยีแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างตรงจุดค่ะจากกองบังคับการตำรวจนครบาล4ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รายการเพื่อนเดินทาง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
9: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
14: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆ เติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
15: หลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
14: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ
16: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
2: 16:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของเพื่อนเดินทางนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะใครที่เดินทางอยู่นะคะก็อัปเดตมาได้ค่ะผ่านทาง Metro Life FM 95.5 MHz ค่ะแล้วก็รับฟังทางวิทยุได้นะคะใครที่ขับรถไปก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้เลยค่ะ FM 95.5 นะคะเพื่อนเดินทางวันนี้อยู่กับกบค่ะสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมกับทีมงานห้องส่งของเรานะคะประสานงานหลังเกิดปัญหาเรื่องการจราจรใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เคยเป็นไหมคะว่าเวลารถติดนานๆเนี่ยมันจะมีอาการคล้ายๆกับอาการคล้ายๆกับจะเวียนหัวคลื่นไส้เหมือนอาการเมารถแบบนี้ค่ะนั่นเขาเรียกว่าเป็นอาการแพนิคอย่างหนึ่งนะคะคุณหมอก็เตือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาเครื่องดื่มเย็นๆนะคะน้ำเย็นๆหรือว่าเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็หาอะไรคุยเคี้ยวไปนะคะเพื่อที่จะได้ชะลอเรื่องของอาการแบบนั้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปพูดคุยกับพันตำรวจเอกณัฐพานพวัชระเสวีค่ะท่านเป็นรองผบ.กองบังคับการตำรวจนครบาล4นะคะกับประเด็นที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนี่แหละค่ะนวัตกรรมประสานเทคโนโลยีแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างตรงจุดนะคะจะตรงจุดแบบไหนนะคะหรือว่าจะแก้ไขได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: ครับครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองตอนนี้ท่านรองอยู่แถวไหนคะ
17: ตอนนี้ผมรับผิดชอบกองบังคับการตำรวจนครบาล4นะครับก
2: ็
17: มีพื้นที่8สน.ก็ไล่มาตั้งแต่โชคชัยลาดพร้าววังทองหลางสน.หัวหมากประเวศอุดมสุขแล้วก็บึงกลุ่มบางชันครับ8สน.ก็คือพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครครับติดกับทางสมุทรปราการครับผม
2: ค่ะวันนี้เรื่องของจราจรน่าจะแบบจริงๆแล้วการจราจรวันนี้นะคะน่าจะอ่วมเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็รถติดด้วย

0: ของกรมข้าการตรวจนครบาล4ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยทั้ง8สถานีเนี่ยเราจะมีการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบเดือนทุกเดือนนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุและมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็จะนำปัญหาไปแก้ไขโดยประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสตส.ที่รับผิดชอบเรื่องของเครื่องหมายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วเราก็มีถนนบางเส้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเช่นถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้วก็คู่ขนานกาญจนาภิเษกครับ
1: ปัญหาเรื่องที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยทางที่ในพื้นที่ที่เจอบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอะไรคะ
0: อย่างแรกเลยนะครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ก็เหมือนกันทุกๆพื้นที่เหมือนกันนะคะทีนี้อยากให้ท่านได้พูดถึงภาพรวมกันหน่อยค่ะสาเหตุเราทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากให้ท่านเนี่ยย้อนกลับไปว่าจุดเริ่มต้นที่นำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุเป็นหลักเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับปัญหาอุบัติเหตุเป็นหลักครับ
1: อย่างนี้เราจะมีการวัดไหมคะว่าจุดเสี่ยงไหนบ้างที่มันจะต้องไปลงโฟกัสเป็นพิเศษหรือว่าจุดเสี่ยงไหนบ้างที่จะสามารถที่จะโฟลว์ไปได้อะค่ะ
0: ครับจุดเสี่ยงของเรานะครับในรอบตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2569เป็นต้นมานะครับจุดเสี่ยงที่สำคัญของเราเนี่ยมันมีอยู่8จุดก
1: ็
0: คือบนถนนพระราม9ถนนศรีนครินทร์ถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ถนนนวมินทร์แล้วก็คู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็คู่ขนานกาญจนาภิเษกครับผม
1: โอ้โหเป็นจุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอุบัติเหตุที่พอเราเอาใช้นวัตกรรมเข้ามาส่วนใหญ่นวัตกรรมคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะมันก็จะมีพวกอะไรบ้างครับอย่าง AI นำมาใช้ไหมคะ
0: AI ของเรายังไม่ได้ใช้อะไรเป็นหลักนะครับส่วนมากเราจะเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักโดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่มาประกอบเหตุการณ์หลังเกิดเหตุนะครับเพราะว่าอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่ถนนพระราม9เนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็จะเป็นรถจักรยานยนต์เราก็ลงไปดูว่าสาเหตุที่เกิดบ่อยเนี่ยเพราะอะไรก็พบว่าเกิดจากการที่ทางกรุงเทพมหานครโดยสจส.เนี่ยกำหนดให้ถนนพระราม9เนี่ยเป็นถนนทดลองต้นแบบคือมีการตีเส้นเป็นช่องรถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดเป็นช่องสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับระยะทางเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรตั้งแต่ต่อทางแยกรามไปจนถึงจุดตัดกับศรีนครินทร์นะครับแต่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยในช่องทางรถจักรยานยนต์เนี่ยมากเป็นพิเศษเราก็เลยเข้าไปวิเคราะห์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะพวกที่ขับน้องที่ขับแก๊ปขับส่งของอะไรพวกนี้นะว่าสภาพมันเป็นยังไงแล้วก็เลยพบว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการตีเส้นบนพื้นผิวการจราจรของสจส.ที่ตีเส้นทึบตลอดแนวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเมื่อเป็นเส้นทึบเนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยที่มาในช่องทางที่2นะครับช่องรถจักรยานจะอยู่ช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับถ
1: ั
0: ดมาก็จะเป็นช่องสำหรับรถจักรยานยนต์ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3เป็นสำหรับรถยนต
1: ์
0: เมื่อเป็นเส้นทึบเนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้
1: ใช่ค่ะ
0: จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้ต้องเป็นเส้นป่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขับตามถนนพระราม9ไปเนี่ยแล้วเมื่อเขาจำเป็นจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหรือเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อจะเติมน้ำมันเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเส้นป่าให้เขาเลย
1: โอ้ก็ลำบากละ
0: เขาก็ต้องพอถึงว่าพอไปถึงปากซอยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดช่องทางหรือให้สัญญาณได้ระยะ30เมตรตามกฎหมายกำหนดก็กลายเป็นการเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาในช่องทางรถจักรยานยนต์เพราะพี่น้องที่ขี่จักรยานยนต์พอทราบว่าเป็นช่องจักรยานยนต์ก็ขี่กันโดยความเร็วพอสมควรเมื่อรถยนต์ที่มาช่องทางด้านขวาเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเข้าปั๊มหรือจะเข้าซอยก็เป็นการเลี้ยวตัดหน้านะครับจากสาเหตุนี้มันมีทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตถึง3รายจากการเลี้ยวตัดหน้าเนี่ยเราก็เลยต้องรีบลงมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับก็เลยพบว่ามันเกิดจากเครื่องหมายบนพื้นฐานที่มีการขีดเส้นทึบโดยตลอดเราก็เลยต้องรีบประสานกับทางสจส.และผู้เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขจากเส้นทึบให้เป็นเส้นป่าบริเวณหน้าทางร่วมทางแยกหรือปากซอยที่ผู้ใช้ทางจะต้องเลี้ยวเข้าไป

0: ซึ่งเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอุบัติเหตุในเส้นพระราม9เนี่ยลดเลยหายเลยไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดเล็กๆน้อยๆครับซึ่งถ้าบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุจากตัวผู้ขับขี่ที่ขับขี่ด้วยความเร็วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเกิดจากเครื่องหมายบนพื้นฐานที่ไม่มีความชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพถนนซึ่งจะต้องปรับแก้โดยทันทีเพราะถ้าปล่อยไว้หรือรองบประมาณอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
1: ค่ะทีนี้นอกจากเส้นทึบแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอื่นไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการวางกลวยแบบนี้ค่ะก็จะเห็นเจอปัญหาเหมือนกันเรื่องการวางกลวยอะค่ะ
0: อ๋อส่วนมากการวางกลวยหรือใช้เป็นเสาล้มลุกเนี่ยจะใช้ในกรณีที่จะบังคับช่องทางเดินรถครับเพราะบางทีผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามช่องทางเดินรถอาจจะปาดในบริเวณทางก่อนขึ้นสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าร่วมทางแยกก็อาจจะต้องใช้กลวยยางหรือเสาล้มลุกในการบังคับช่องทางเดินรถครับซึ่งจะมีปัญหาในกรณีนี้อย่างเช่นถนนรามคำแหงช่วงตั้งแต่แยกบ้านม้าที่จะมุ่งหน้ามาทางนิตทีที่จะออกไปมินบุรีอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงครับ
1: เส้นทางนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วรถเยอะไหมคะรถส่วนใหญ่จะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่คะ
0: สภาพพื้นที่ของบกน.4เราเนี่ยนะครับเราเป็นเครือเราเป็นเมืองชั้นนอกนะครับถ้าชั้นในก็จะเป็นบริเวณย่านธุรกิจอย่างเช่นในเขตมักกะสันในเขตของดุมพินีอะไรพวกนี้พวกแล้วก็ทางเขตบกน.6หรือบกน.1อะไรพวกนี้จะเป็นพื้นที่ชั้นในซึ่งจะเป็นสถานที่ราชการแล้วก็ย่านธุรกิจการค้านะครับแต่ของบกน.4เราเนี่ยเป็นพื้นที่ชั้นนอกหรือชั้นกลางซึ่งปัจจุบันเนี่ยความเจริญได้ขยายตัวมาทำให้บริเวณในพื้นที่บกน.4เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าเย็นเนี่ยจะมีคนสัญจรไปมาเยอะเพื่อเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเพื่อไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นลาดพร้าวเส้นรามคำแหงเส้นศรีนครินทร์แล้วก็คู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับอันนี้คือสภาพทางกายภาพของบกน.4ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างถนนเหมือนถนนก้างปลาครับมีถนนสายหลักและมีต่อซอกซอยฝั่งซ้ายขวาแยกย่อยไปจำนวนมากครับ
1: อันนี้คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่นำมาใช้ผสานกับเทคโนโลยีจริงๆแล้วก็จะมีถ้า AI เนี่ยก็คือยังไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกระบบกล้องล่ะคะ CCTVตอนนี้ช่วยได้เยอะ
0: เน
1: ี่ย
0: เราทำอยู่นะครับอยู่ในอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันรถที่จะไปจอดขวางบนทางร่วมกันแยกพัฒนาการเพราะว่าจากที่มีเรื่องรถไฟชนกับรถ
1: ประจำทาง
0: ที่มักกะสันนะฮะที่เป็นข่าวเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเลยแยกพัฒนาการของเราไปจุดหนึ่งเราอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอันนี้เรามีการนำเอา AI มาใช้โดยที่กำหนดพื้นที่บนทางรถไฟไว้นะครับถ้ารถมาจอดหยุดบนพื้นที่ที่เรากำหนดไว้บนทางรถไฟเนี่ยนานเกิน45วิเนี่ยระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือของตำรวจจราจรที่อยู่ในป้อมที่อยู่ห่างจากแยกประมาณ200เมตรเพื่อออกมาแก้ปัญหาหรือว่าตรวจสอบว่ารถที่จอดคาอยู่บนทางรถไฟอันนี้มีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องอะไรจะได้รีบคลี่คลายก่อนที่รถไฟจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุจุดที่รถจอดครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะทุ่นเวลาแล้วก็เป็นเครื่องมือทุ่นการทำงานได้พอสมควรใช่ไหมคะท่าน
0: เป็นเครื่องมือที่จะป้องกันไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นครับเพราะปกติของเราเนี่ยสภาพการจราจรเนี่ยมันไม่ได้ติดขัดเหมือนจุดมักกะสันที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าเราก็เป็นการรีเช็คอีกรอบนึงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบกน.4ครับ
1: ค่ะนี่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมที่นำมานะคะปัญหาเรารู้แล้วแหละสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ทีนี้มาถึงเรื่องของภาคีเครือข่ายกันหน่อยค่ะตอนนี้ภาคีเครือข่ายในส่วนของทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาลเนี่ยมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยกี่หน่วยงานคะ
0: ครับก็มีสจส.นะครับกรุงเทพมหานครในเรื่องของการจัดทำเครื่องหมายแล้วก็สัญญาณไฟต่างๆสนับสนุนการทำงานของที่ตำรวจเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ตำรวจจะมีหน้าที่เพียงมาคับใช้กฎหมายอย่างเดียวแต่การตีเส้นถนนการติดสัญญาณไฟการกำหนดเครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทางสจส.นะครับซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ถนนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ของกทม.แต่ก็มีถนนบางส่วนในพื้นที่ของเราบกน.4ไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทรา ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้วก็คู่ขนานกาญจนาอันนี้จะเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่รับผิดชอบกับทางขึ้นลงทางด่วนในเส้นเรียบทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พระรามเก้าอันนี้ก็จะมีบางส่วนที่เราต้องประสานงานกับทางด่วนกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหากับเราโดยตลอดก็คือเจ้าที่จากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตโดยเฉพาะฝ่ายเศรษฐกิจทั้ง8สำนักงานเขตในพื้นที่ของบกสีครับอันนี้ก็จะเป็นภาคีเครือข่ายของเราครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าพลังภาคีเครือข่ายนี่ก็เข้มแข็งพอสมควรนะคะแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของกฎหมายกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นจากภาพข่าวหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะเรื่องจักรยานยนต์เนี่ยจะเจอเรื่องของการจับเรื่องของไม่มีใบขับขี่บ้างไม่สวมหมวกกันน็อกตอนนี้เนี่ยมีการใช้บังคับกฎหมายเข้มข้นแค่ไหนคะ
0: ครับการบังคับใช้กฎหมายเราเนี่ยเราจะสามารถนะครับใช้กฎหมายได้เนี่ยในช่วงเวลานอกเวลาเร่งด่วนคือเช้าเนี่ยเร่งด่วน7โมง8โมงก่อน9โมงเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเพื่อประทับผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้เลยเพราะว่าช่วงเร่งด่วนจะลดปัญหาการจราจรก็ติดขัดอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเดียวเราจะสามารถไปตั้งจุดกวดขันได้เนี่ยก็หลังจาก9โมงไปแล้วสำหรับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นประมาณสักบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามนะครับอันนี้แล้วก็จะมีการตั้งจุดกวดขันในเรื่องของวัดความเมาบ้างในช่วง5ทุ่มถึงตีสามก็จะเวียนกันไปใน8สน.ให้ครบทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะถ้ากลางคืนก็ต้องเน้นในเรื่องของเมาไม่ขับนะครับสำหรับกลางวันนี้ก็จะต้องเน้นในเรื่องของใบหน้าขับขี่เพราะว่าการที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบหน้าขับขี่มาขับรถเนี่ยหมายความว่าเขาไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยเพราะว่ากฎจราจรเป็นกฎแห่งความปลอดภัยนะครับและพื้นฐานการขับรถเนี่ยถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็แสดงว่าไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้นะครับอันนี้ก็จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เมื่อมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่มีใบขี่เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะผู้ขับขี่เนี่ยไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญและทำให้เกิดความสูญเสียมากนะครับทุกเดือนจะมีผู้ขับขี่เสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ขี่รถจักรยานยนต์จำนวนมากนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีย
1: ังเจออยู่ใช่ไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
1: ยังเจอปัญหาต่ำกว่า18
0: ยังมีเพราะว่าโดยสภาพสังคมปัจจุบันนี้นะครับผู้ปกครองนะครับเอาสะดวกของตัวเองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เสียสละเวลาของตัวเองในการเดินทางไปส่งลูกแต่จะไปแก้ปัญหาด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกขับไปโรงเรียนเอง
1: แล้วก็คิดว่าระยะทางสั้นๆไม่เป็นไรหรอก
0: ใช่ใช่ครับนี่ครับนี่ครับแต่นะครับหลักการเนี่ยถ้าเราไปดูที่มาของกฎหมายเนี่ยเหตุผลที่กฎหมายไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ทำใบขับขี่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีการเก็บข้อมูลแล้วเขามีการวิเคราะห์มาแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยยังขาดซึ่งวัยวุฒินะครับแล้วก็ความยังมีความพึกขนองยังไม่สามารถที่จะแยกผิดชอบชั่วดีได้เขาถึงเรียกว่าเป็นผู้เยาว์คือความรู้สำนึกในการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่มีความรับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่นะครับเขาจึงออกกฎหมายว่าคนต้องอายุถึง18ถึงจะทำใบขับขี่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความสูญเสียซึ่งบางครั้งเราไปตรวจที่เกิดเหตุเราเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เสียใจแทนนะครับคือแบบบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุจราจรเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่การที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกลับไปย้อนใหม่ไม่ได้มันขอโทษไม่ได้เพราะมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มีเคสที่เพิ่งเกิดที่ลาดพร้าวไปนี่เองเร็วๆนี้นะครับเนี่ยเป็นเมื่อต้นเดือนนะครับผู้ปกครองนะครับทำอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยนะครับก็เป็นห่วงลูกว่ากลัวลูกอยู่บ้านคนเดียวจะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเป็นเด็กแว้นเป็นอะไรก็เอาลูกไปร่วมทำงานด้วยไปอยู่ด้วยแล้วตอนนี้ตอนจะกลับตอนเที่ยงคืนกว่าก็ปล่อยให้ลูกขี่รถกลับมากับเพื่อนสองคนพอดีฝนตกด้วยเด็กก็มาขี่เร็วแล้วพอดีมีรถคันหน้าเนี่ยเขาเลี้ยวเข้าซอยในระยะกระชั้นชิดเด็กก็ขับเบรกไม่ทันเพราะว่าขับก็ยังความชำนาญก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นเด็กนะครับอาจจะขี่ไปด้วยความเร็วด้วยก็หักหลบแล้วปรากฏรถเสียหลักไปชนกับ สาไฟฟ้าศีรษะของผู้ขับขี่ไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิตตายคาที่ตรงนั้นคือเป็นปากซอยอ
1: ัน
0: นี้ฮะก็เป็นความสูญเสียหนึ่งซึ่งเราเห็นแล้วเราก็สะท้อนใจนะครับก็เลยอยากจะฝากผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเรื่องจักรยานยนต์เนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุสำคัญเลยจริงๆนะครับแล้วถ้าท่านมีบุตรหลานที่ท่านอนุญาตให้ขับรถจักรยานยนต์โดยที่ไม่มีใบขับขี่นะครับเนี่ยครับมันเป็นอันตรายของบุตรหลานท่านเองนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยไม่ค่อยที่จะปฏิบัติตามกฎอย่างเช่นสวมหมวกกันน็อกอันนี้ก็ไม่ค่อยทำนะครับแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็ไม่สามารถทำให้หนักเป็นเบาได้เพราะหมวกกันน็อกเนี่ยก็จะช่วยป้องกันศีรษะกระแทกได้เป็นอย่างดีลดการบาดเจ็บทางศีรษะนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับกรณีเด็กเนี่ยนะครับผู้ปกครองที่อนุญาตให้ลูกบุตรหลานเนี่ยนะครับข
1: ับ
0: รถไปโรงเรียนเองเนี่ยขอให้ดูให้ถี่ถ้วนนะครับในการขับขี่นะครับต้องพยายามอบรมสอนน้องๆเขาเนี่ยให้เข้าใจว่ากฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยแล้วก็ควรจะขับขี่ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีระยะอยู่อย่างเช่นจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันต้องให้สัญญาณรถตามหลังนะครับมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับอันนี้ซึ่งของบกมอเตอร์สีเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับทั้งแต่สถานีเนี่ยเรามีชุดอู่จราจรเข้าไปสอนให้ความรู้กับเด็กในชั้นประถม5ป .5 ป .6 แล้วก็ม.ต้นเราพยายามปลูกฝังในเรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจรนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำใช้กฎหมายเนี่ยมันสามารถแก้ไขพฤติกรรมในปัจจุบันได้นะครับแต่การให้ความรู้ให้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจรเนี่ยมันคือการลงทุนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตเราหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในอนาคตนะครับทุกวันนี้เราพยายามที่จะเข้าไปอบรมไม่ว่าจะเป็นโครงการครู5นาทีหรือโครงการครูทีทีที่ย่อมาจาก Public Teacher นะครับเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปสอนทุกโรงเรียนในพื้นที่บกน.4ซ
1: ึ่
0: งเราดำเนินการมา3เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก
1: ็
0: จะได้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่บกน.4ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเรื่องราวทั้งหมดนวัตกรรมผสานเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างตรงจุดอย่างเดียวนะแต่เป็นการที่ทางด้านของตำรวจเนี่ยเขานำมาใช้เพื่อที่จะทั้งตรวจจับความผิดด้วยแล้วก็นำมาใช้เพื่อปกป้องชีวิตนะคะสำหรับคนที่อยู่บนท้องถนนขับรถเล็กรถใหญ่ทั้งหมดนี้เลยค่ะทุกการเดินทางเนี่ยมีคุณค่านะคะเราจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าเรารักษากฎจราจรค่ะวันนี้ขอบคุณพันตำรวจเอกณัฐพานพวัชระเสวีค่ะท่านรองผบ.กองบังคับการตำรวจนครบาล4ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเพื่อนเดินทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสามารถติดตามได้ทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะทุกเส้นทางเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์คออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ ้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครับวันนี้แน่นอนครับทุกพื้นที่ของกทมนะครับหลายพื้นที่ก็ได้ติดตามกันเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ AM 819 kHz AM 891 kHzและ 1,467 กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกันเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการติดตามกันแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันที่นี่อัปเดตข้อมูลกันครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับในพื้นที่ไหนที่อาจจะมีเรื่องราวของการไปช่วยยังไม่ถึงนะครับหรือว่าการประสานข้อมูลต่างๆความช่วยเหลือต่างๆครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้02-276-9717นะครับหลังไมค์แล้วก็02-276-9721ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รายงานข้อมูลเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนอกเหนือจากบอลสการแก้วประจันครับดำเนินรายการแล้ววันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ก็แน่นอนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนใครที่วันนี้ครับประสานข้อมูลต่างๆมาก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับในช่วงของการติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าส่งสัญญาณมาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตไล่เลียงกันก่อนนะครับที่กทมของเราครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางมีนบุรีเนี่ยฝนก็ตกลงมาครับมีเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำค้างท่อ4จุดลาดกระบังมีนบุรีครับตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้มีการรายงานเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับของวันศุกร์25กันยายน2569นะครับปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดคุณผู้ฟังนะฮะไล่เรียงกันก่อน3อันดับแรกแน่นอนครับอย่างที่บอก พื้นที่มีนบุรีครับมีปริมาณฝนตกหนักที่สุดนะฮะมีนบุรีก็เรียกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่รองลงมาครับก็คือคลองสามวานะครับที่สถานีนะครับวัดได้เนี่ยประมาณ 96.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขตลาดกระบังก็มีแถวแถวประเวศลาดกระบังนะครับ 86.5 มิลลิเมตรครับปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวเนี่ยส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักครับที่มีความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น14จุดนะฮะจากการตรวจสอบโดยจุดใหญ่ๆจุดสำคัญๆของกทมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนวมินทร์นะครับนาคนิวาสสุคนธสวัสดิ์โชคชัย4ลาดพร้าวอ่อนนุชนะครับรวมถึงศรีนครินทร์ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลายจุดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเรื่องของเทพารักษ์ด้วยนะครับที่บอกว่าฝนก็ตกลงมาสุวินทวงศ์นะครับถนนหทัยราชเขตมีนบุรีครับก็มีน้ำท่วมขังนะฮะสูงประมาณสัก15-20เซนติเมตรแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับมีถนนหลวงแพ่งแถวแถวเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมประมาณสัก15-20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มระบายน้ำได้ส่วนเจ้าคุณทหารครับแถวแถวเขตลาดกระบังบริเวณจุดนั้นนะครับก็ตอนช่วงเช้าครับก็มีน้ำท่วมขังประมาณ10-15เซนติเมตรแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับลาดกระบังแถวแถวแยกกิ่งแก้วเขตลาดกระบังครับตอนช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็มีการแจ้งมาว่ามีน้ำท่วมประมาณสัก15-20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโดยสำนัก งานการระบายน้ำนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเรื่องของการดำเนินการระบายน้ำออกนอกพื้นที่ผิวการจราจรนะครับดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงเย็นนะครับประมาณสัก16นาฬิกาแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีการแจ้งมานะครับว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มีการติดตามแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีหนองแขมด้วยคุณโยโกะแจ้งมาบริเวณหนองแขมนะครับที่ ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับเกษตรตอนนี้ครับช่วงนี้เลยที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมาบอกว่าแถวๆ BTS เกษตรครับตอนนี้ก็ท่วมบริเวณฟุตบาทด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางของหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงเลยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ติดตามข่าวกันถนนพัฒนาการมุ่งหน้าคลองตันนะครับแถวๆแยกถาวรทวัฒน์ถึงพัฒนาการ20ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแถวๆถนนพัฒนาการที่คุณผู้ฟังแจ้งมาซึ่งเป็นแฟนรายการประจำเลยบอกว่าเปิดจับประเด็นเป็นข่าวอยู่แล้วก็มีการอัปเดตมานะครับแถวๆพัฒนาการ20ด้วยใครที่ไม่จำเป็นบริเวณนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องฝั่งพระนครกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งธนบุรีด้วยมีเรื่องของฝนตกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยฝนรวมสูงสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับที่อยากจะสื่อสารแล้วก็แจ้งข่าวกันนะครับก็จะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราในการแจ้งข้อมูลแล้วก็การติดต่อการประสาน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกันคุณตะคำศรีสะเกดบอกว่าฝนกำลังตกแต่ไม่หนักนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดก็ส่งกำลังใจแถวแถวคลองแสนแสบครับตอนนี้ก็เรื่องราวของเรือใช่ไหมครับที่ตอนนี้มีการวิ่งเขาบอกเรืองดวิ่งนะครับเนื่องจากน้ำสูงเหมือนกันที่คลองแสนแสบดังนั้นครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องใช้เรือผ่านทางคลองแสนแสบนะครับเพราะว่ามีการน้ำท่วมที่ท่าเรือโบเบ้นะครับทำให้ต้องมีการหยุดงดวิ่งก่อนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับศรีนครินทร์ก็เช่นเดียวกันฝั่งเทพารักษ์อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับแล้วก็มีสุรวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้านราธิวาสตัดกับสีลมตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีก1รอบมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็แจ้งข้อมูลมานะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนนะครับที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปใช้เส้นทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพาไปที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนึงไล่เรียงกันนะครับที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ที่บริเวณวัดโบสถ์นะครับแถวแถวตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาของวันนี้ครับแน่นอน25กันยายน2569พระนครศรีอยุธยาครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่1,750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลครับให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยกว่า 1,200 หลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่9ครับคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ระดับน้ำครับท่วมสูงกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการสอบถามลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราพบนะครับว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งประมาณคุณผู้ฟัง 50-60 เซนติเมตรที่บางบานนะครับที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาทำให้หลายครอบครัวคุณผู้ฟังครับที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ย ต้องมีการขนย้ายสิ่งของแล้วก็มีการย้ายพาหนะขึ้นที่สูงนะครับหลายเส้นเลยของถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมเข้าออกตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะครับก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความโทรมาด้วยแล้วก็มีข้อความผ่านทาง SMS ของเรานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงก็เปิดเผยด้วยว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณจากตอนนี้20หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลหัวเวียงโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องโดยการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดตามอยู่ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับตอนนี้ก็บอกว่าก็ยังเป็นอุปสรรคเนื่องจากวัดหลายๆแห่งที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าวัดก็ถูกน้ำท่วมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาฝนยังคงตกหนักแล้วก็หนักสุดจริงๆครับตั้งแต่เมื่อวันที่23อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับก็ตกหนักจนถึงวันนี้ครับ25กันยายนฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็สื่อสารให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์แล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเหตุการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นำเรียนข้อมูลครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดนะฮะของพื้นที่ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็นำเรียนส่งข้อมูลแล้วก็สื่อสารประสานงานกันมาเพิ่มเติมหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับทางด้านเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยกทม.ไม่ประมาทรับฝนนะฝั่งเรื่องของตะวันออกแล้วก็เร่งระบายน้ำในคลองประเวศนะครับออกพระโขนงแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับเอามาติดตามกันครับในพื้นที่สำคัญอีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่นะครับมีการแจ้งเตือนกันล่าสุดนะครับมีเซลบอร์ดแคสต์นะครับของปภ.มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังพื้นที่ปทุมธานีคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ริมฝั่งนะครับแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริเวณริมคลองชุมชนสะพานแดงนะครับที่ซอยรังสิตนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยรังสิตนครนายก38ตอนนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเป็นแฟนรายการรังสิตนครนายก40รังสิตนครนายก42เทศบาลนครรังสิตที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีแล้วก็ตลาดรังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีเซลบอดแคสต์ครับของปภ.ได้มีการแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องครับที่ปทุมธานีทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆก็แจ้งมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับให้ทีมข่าวของเราช่วยติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆให้ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับในการประสานข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็มีแจ้งมานะครับมีจากคุณแก้วก้าวด้วยนะครับแล้วก็ K&A นะครับมีส่งเข้ามาด้วยที่กำลังติดตามอยู่รัฐบาลติดตามเรื่องราวของฝนภาคกลางอย่างใกล้ชิดวางระบบบริหารจัดการครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรและก็เจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของการพยากรณ์การแจ้งเตือนนะครับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้มีการแจ้งเตือนกันกับพี่น้องประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนจะตกลงมาตั้งแต่23นะครับจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยต้องติดตามข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามครับสถานการณ์น้ำฝนนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดปทุมธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมบุคลากรครับเครื่องจักรให้พร้อมในการสนับสนุนทันทีหากมีความจำเป็นนะครับทางด้านกรมอุตุแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.อีกหนึ่งหน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทานนะครับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของวันนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่25กันยายน2569นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของฝั่งตะวันตก269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ได้มีการติดตั้งนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะมีเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้เนี่ย12เครื่องครับที่นครปฐมที่ฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาครเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านเครื่องจักรแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ตอนนี้นะครับประสานคุณผู้ฟัง70จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.เขตครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปิดวอลลุ่มครับส่วนกลางเพื่อติดตามแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีก็ได้มีการทยอยนะครับส่งเครื่องจักรกลสาธารณะไปในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองให้พร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ครับดำเนินมาตรการในการป้องกันจุดสำคัญสำคัญระดมกำลังทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณนะฮะจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องของแนวป้องกันน้ำนะครับที่จุดต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของศูนย์พักพิงเรื่องของหน่วยแพทย์กำลังกองสนับสนุนเอาไว้ตลอดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอผักไห่ครับตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องระดับน้ำนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแนวคันป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการมอบถุงยางชีพครับรวมถึงเตรียมกำลังคนในการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีหากเกิดความจำเป็นนะครับโดยสำนักงานปภ.จังหวัดโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมดำเนินการนี่คือการระดมสรรพกำลังในทุกๆส่วนครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับของรัฐบาลแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนนะครับการเตรียมเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับให้ดูแลพี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนแล้วก็น้ำใน แต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญสูงสุดครับกับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของพี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจากทั้งสทนชกรมชลประทานแล้วก็ปภรวมถึงทุกๆหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆนี่ส่งข้อความมาเยอะจริงๆนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีรามอินทราตอนนี้ครับคุณสุภาวรรณนะฮะฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยรามอินทรานะครับมีรังสิตครับคุณชานมนะครับบอกรังสิตฝนยังไม่หยุดเลยนะคุณบอลฝากประสานด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เพิ่มเติมมาในจุดไหนอย่างไรนะครับอยากที่จะให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ดำเนินรายการเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยนะครับใครที่อยากจะสื่อสารมาก็ส่งต่อมานะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยในเพจของเรามาดูในข้อมูลในเพจกันสักนิดนึงครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่ติดตามข่าวกันอยู่ฝนตกทุกที่เลยย่าจ๋าส่งข้อความมานะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีครับฝนพรำๆอยู่ในช่วงเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนรังสิตตอนนี้ครับคุณประกิตนะครับบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับแจ้งมาในเพจด้วยคุณพัฒนากรนะครับส่งเข้ามาสวัสดีครับจากหัดใหญ่หัดใหญ่ฝนตกไม่แน่ใจนะครับน่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรเพิ่มเติมมาเขาวงสระบุรีฝนครับคุณบอลตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เขาวงสระบุรีคุณพยอมนาคน้อยบอกว่ายังตกต่อเนื่องตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับบอกว่าอยู่ที่อำเภอไพรนะฮะแล้วก็มีอำเภอขุนหารศรีสะเกษเปิดฟังรายการตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังติดตามจากสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้มาเกาะติดเรื่องราวทุกเรื่องราวให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่นี่แหละนะครับรายงานข้อมูลต่างๆที่กำลังติดตามอยู่บอกท่าดินแดงฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับมีข้อความส่งมาที่ฉะเชิงเทราฝนยังตกอยู่เช่นเดียวกันฟ้ามืดด้วยบ้านโป่งครับราชบุรีคุณธรรมนูญแจ้งมาด้วยนะครับอ่ะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใคร ใครที่เดือดร้อนอย่างไรหรือว่าอยากจะสื่อสารตรงไหนนะครับแจ้งมา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนว่ายังคงต้องติดตามกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่เรียกว่าติดตามกันอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการประสานงานเรื่องสำคัญไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆมาเพิ่มเติมกันนะครับส่งข้อมูลหรือว่าสื่อสารมาได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ติดตามกันนะครับมีเรื่องสำคัญหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหนึ่งในประเด็นสำคัญท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปครับภายใต้หัวข้อสำคัญต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยย้ำจุดยืนนะครับเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติแน่นอนครับเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีโดยเน้นย้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไทยก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติครับโดยเริ่มต้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วก็ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอด้วยครับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยในถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์นะครับในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมถึงไทยก็สนับสนุนคุณผู้ฟังครับเรื่องของสันติภาพแล้วก็การปลองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกัมพูชานะครับแน่นอนการระบุถึงความพยายามของไทยแล้วก็การร่วมมือกันครับร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับเรื่องของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกประเทศเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือในการกำหนดอนาคตร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับที่ต้องบอกว่าปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพแล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่นำมาและก็อีกหนึ่งเรื่องครับบอกไทยตอนนี้ก็กลับคืนสู่จอเรดาร์นักลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสสู่การเป็นธุรกิจจริงนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใช้โอกาสนี้ในการเชื้อเชิญนะครับเชิญชวนนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุชัดเจนบอกไทยมีฐานการผลิตมีกลุ่มอุตสาหกรรมไทยมีระบบคมนาคมและก็เครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนะครับนักลงทุนสามารถใช้ไทยนะครับดำเนินเรื่องของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้นอกเหนือจากนี้ครับไทยก็ยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับเรื่องของการบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจของไทยครับก็ยังคงมีเสถียรภาพมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครึ่งปีแรกครับมีการยื่นข้อ ข้อเสนอต่างๆเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับในประเทศเนี่ยสูงมากคุณผู้ฟังกว่า 1.37 ล้านล้านบาทต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ80ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับประเด็นที่บอกว่าภาคธุรกิจสนใจนะครับแล้วก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนและที่สำคัญประเทศไทยก็มีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดรับการลงทุนคุณผู้ฟังโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยในช่วงท้ายนะครับบอกว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จากบริษัทนะฮะที่มีความพร้อมเรื่องของการลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลสำคัญครับนั่นก็คือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวเนี่ยให้เป็นธุรกิจจริงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้คนไทยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีครับทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาแล้วก็บริษัทไทยที่พร้อมลงทุนนะครับแน่นอนหน้าที่ของรัฐบาลคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีประเด็นสำคัญต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ได้อัปเดตกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีหนึ่งเรื่องที่ได้มีการแจ้งนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทบครับระดมกำลังทั่วทุกพื้นที่รับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็รับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเสริมกำลังทันทีเมื่อสถานการณ์รุนแรงนะครับโดยจากสถานการณ์สำคัญครับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักแล้วก็ถึงหนักมากในห้วงเวลาของวันนี้25กันยายนจนถึง27กันยายนวันอาทิตย์นะฮะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็กำชับหน่วยทหารทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมถึงสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีนะครับพร้อมประสานการทำงานร่วมกับเหล่าทัพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกอรมนจังหวัดปภจังหวัดฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยหน่วยงานกองทัพภาคที่1หน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการกอรมนในจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยามีสมุทรปราการสระแก้วนะครับสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับก็ตอนนี้เร่งตรวจเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดชุดเฝ้าระวังมีการเตรียมเรื่องของชุดเผชิญเหตุเสริมพนังกั้นน้ำนะครับแนวกระสอบทรายติดตามระดับน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ได้มีการเสริมผนังกั้นน้ำกรอกกระสอบทรายนะครับสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเข้ามาดูแลด้วยในส่วนของจังหวัดสระแก้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับในพื้นที่อรัญญประเทศนะครับที่ก็มีการติดตามข่าวกันก็เรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในส่วนของการจัดแนวป้องกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการมอบถุงยางชีพการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงการจัดกำลังจิตอาสาก็ที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอเมืองก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ชลบุรีครับหลายคนส่งเข้ามานะครับแฟนรายการอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะเรื่องของพัทยานะครับที่มีความเป็นห่วงอยู่ในหลายจุดเลยทีเดียวล่าสุดก็ได้มีการจัดชุดช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดน้ำท่วมมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายประชาชนแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระ ยาด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับในจุดสำคัญเช่นพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองติดตามระดับน้ำครับแล้วก็การเตรียมเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเสริมแนวกระสอบทรายนะครับมีการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและก็จังหวัดอ่างทองในส่วนของปราจีนบุรีครับและก็จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ตรวจเน้นย้ำเลยในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เตรียมชุดเผชิญเหตุด้วยติดตามการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาดูในส่วนของกองทัพ

พื้นที่นะครับตอนนี้กำลังพลก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดต้องเน้นย้ำครับว่ากองทัพนะฮะก็ยังคงจัดกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การเสริมแนวป้องกันดูแลเรื่องเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากมีความเดือดร้อนนะครับฝากเบอร์ไว้ด้วยที่1784ตลอด24ชั่วโมงครับนี่คือเบอร์สายด่วนนิรภัยปภ1784นะครับต้องบอกว่าแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับทางสวทของเรามีการเกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยอยู่ในตอนนี้แหละนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าอุ่นใจด้วยนะครับเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแน่นอนในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะฮะมีส่งเข้ามาก็ประสานเพิ่มเติมกันในจุดไหนที่ยังคงต้องมีการเช็คกันข้อมูลต่างๆกันนะครับมาดูในส่วนของทหารเรือทหารเรือก็ไม่ทิ้งประชาชนครับทางด้านของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งระดมกำลังพลครับลงพื้นที่นะครับในการสนับสนุนที่เทศบาลเมืองเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้ครับก็เร่งกรอกแล้วก็รำเรียงกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนจัดทำแนวคันกั้นน้ำนะครับป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนเส้นทางสัญจรสำคัญต่างๆนะครับโดยเร่งกรอกกระสอบทรายอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจุดนะครับเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็จากข้อมูลในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะที่นำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับมาถึงที่อีกเรื่องนึงกันบ้างนะครับก็ยังคงประสานกันได้จุดไหนที่มีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยตรงนี้นะครับเอกชนตลาดทุนนี่ปลื้มมากครับกองทุนสหรัฐก็ได้มีการรับฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของความสำเร็จในการรถโชว์ที่นิวยอร์กหวังไทยครับที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับโดยนักลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีธนาคารแห่งอเมริกาด้วยนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่นำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐอเมริกามีผู้บริหารระดับสูงครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยนะครับในส่วนของไทยของเราก็มีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินทางไปด้วยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้แทนภาคเอกชนตลาดทุนไทยนะครับก็เดินทางนำเรื่องราวของวิสัยทัศน์นี้นะครับเรื่องราวของศักยภาพแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะตั้งเป้าประเทศไทยนำไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยจะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับภายหลังจากการเสร็จสิ้นการพบปะนักลงทุนนะครับแน่นอนว่าก็เสียงชื่นชมรัฐบาลนะครับชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบอกว่าที่นิวยอร์กครับเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์ที่นักลงทุนเนี่ยมีความสนอกสนใจมากๆเลยนะครับโดยที่สำคัญครับก็มีผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเนี่ยเดินทางมาฟังด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะครับความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของไทยต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีการลงทุนนะครับมากมายเหลือเกินที่เรียกว่าต่างชาติก็ปักหมุดลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนมากกว่า65บริษัทนะครับทางด้านของขณะเดียวกันครับก็ได้มีการสร้างนักลงทุนควบคู่ไปนะครับเช่นเรื่องราวของการเดินหน้าในการเสริมศักยภาพนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองยกตัวอย่างเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการก้าวสู่ประ

0: เพศรายได้สูงในปี2580เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน2เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติชื่นชมนะครับจับวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของตลาดทุนนะฮะเรื่องของ BOI นะครับที่มีการเพิ่มทุนต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์นะฮะทำได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญครับที่เรียกว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะฮะจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับน่ายินดีมากๆเลยทีเดียวที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยตอบรับเข้าร่วมการรถโชว์นะครับของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นครับแน่นอนว่ามีการเข้าขอพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับในศักยภาพของรัฐบาลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นความสำเร็จของโรดโชว์ครั้งนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการมีรายได้สูงภายในปี2580ตามความมุ่งมั่นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและนี่คือแรงส่งสำคัญครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดการลงทุนนะครับแล้วก็เกิดการใช้จ่ายในระดับสูงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรายงานเรื่องผลความสำเร็จนะฮะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต่างชาติก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความสำเร็จจากการเยือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าส่งต่อเข้ามานะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแน่นอนอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญครับเมื่อวานนี้เราได้มีความชื่นอกชื่นใจกับน้องเนเน่รอยัลล่าสุดจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังนี่นะฮะตอนนี้เตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตได้มีการแถลงประเด็นสำคัญสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาชาวภูเก็ตนี่แหละวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่สร้างปรากฏการณ์เป็นไวรัลไปทั่วโลกหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาวภูเก็ตด้วยนะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยครับวัยเพียงแค่16ปีแต่นำเรื่องราวของความสามารถของตนเองสู่เวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดแล้วก็ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นความสำเร็จตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนครับที่ดูคุณเนเน่นะครับดูน้องเนเน่เป็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่โอ้โหตอนนี้แบบมีคุณเนเน่หรือว่ามีน้องเนเน่นี่แหละนะครับเป็นไอดอลนะครับต้องบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจสำคัญนะครับกับเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ซึ่งได้เห็นโอกาสได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองและที่สำคัญกล้าเดินตามความฝันของตนเองไปสู่เวทีระดับสากลระดับนานาชาตินะครับสำหรับการเดินทางกลับของน้องเนเน่ขณะนี้ครับทางภูเก็ตก็อยู่ในการประสานงานเพื่อจะติดตามเรื่องการเดินทางกลับนะฮะของเนเน่สู่จังหวัดภูเก็ตด้วยและที่สำคัญทางจังหวัดก็เตรียมนะครับคุณผู้ฟังเตรียมเรื่องของการต้อนรับนะครับเอาไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับนี่ก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับแล้วก็ต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กเยาวชนทั้งภูเก็ตเองได้กล้าคิดได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อ ก้าวไปสู่เวทีระดับสากลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเข้ามาดูในเพจของ NBT ครับล่าสุดนะฮะก็ทางด้านของอธิบดีปภ.สั่งเข้มครับรับมือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างวันที่25คือวันนี้ถึง27กันยายนระดมทุกสรรพกำลังครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเครื่องจักรนะฮะศูนย์พักพิงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ำเตือนเร็วอพยพทันปลอดภัยนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกครับวันนี้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยครั้งที่31ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทุกจังหวัดตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์การเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์นะครับทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้มีการกล่าวถึงการติดตามเรื่องของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่า25ถึง27นะครับความกดอากาศต่ำกำลังแรงของภาคตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นส่งผลครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งก็ขอให้ปภ.ครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และก็เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่แนวโน้มสำคัญที่เกิดสถานการณ์ก็ให้เตรียมพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณะระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงอาหารครับแล้วก็เตรียมน้ำดื่มที่สะอาดสิ่งจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ด้วยนะครับนี่ก็การเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในพื้นที่ต่างๆเรื่องเส้นทางการอพยพเรื่องของจุดจอดรถหลายคนบอกว่าพอมีน้ำท่วมสูงเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายในเรื่องของรถด้วยก็เตรียมเรื่องของจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะครับเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบรวมถึงการเตรียมการต่างๆประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแจ้งเตือนป้ายเตือนนะแล้วยิ่งจะเกิดการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนก็ต้องมีป้ายมาบอกว่าตรงนี้ห้ามผ่านเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับมีการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนเพื่อการวางแผนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับแน่นอนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากปภ.จากสทนช.ที่สวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือศูนย์กลางสำคัญครับที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์นะครับก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้คลายความกังวลใจด้วยนะครับนึกถึงสวท.ของเราก็จะเป็นพี่พึ่งนะครับนึกถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.โทรศัพท์มาได้นะครับประสานข้อมูลต่างๆมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหา

0: ากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสงฆ์นิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันนะครับทุกๆวันแบบนี้ติดตามกันครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีการรายงานข่าวกันคุณผู้ฟังบอกว่าที่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องมีการติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันดังนั้นนะฮะในพื้นที่ไหนที่อยากจะให้สื่อสารหรือว่าแจ้งเตือนกันรังสิตฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้นะครับที่คุณผู้ฟังประสานเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนว่ายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อกี้นี้ไปที่เอเชียนเกมกันหน่อยนึงถือว่าเป็นข่าวดีนะครับน้องบิวภูริพลครับทำลายสถิติประเทศไทยนี่นะครับสถิติ 9.91 วินาทีทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรในศึกเอเชียนเกม2026เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเมื่อวานก็ดูนะครับการถ่ายทอดอยู่แล้วก็ลุ้นกับน้องบิวกันนะครับล่าสุดตอนนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยและสถิติดีด้วยครับ 9.91 วินาทีนี่นะครับก็เป็นการทำลายสถิติครับแน่นอนของประเทศไทยนะครับ 9.91 วินาทีทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะแน่นอนคึกคักจริงๆครับเอเชียนเกมปีนี้ในทุกๆพื้นที่นะครับก็เรียกว่าติดตามแล้วก็นำเสนอข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะมากันที่การแจ้งเตือนกันหน่อยนึงนะครับแน่นอนว่าทุกๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามารัฐบาลกำชับ70จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังในหลายๆจุดด้วยโดยการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างที่บอกว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่างๆการดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับรัฐบาลห่วงใยขอให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับรวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางทุกๆจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ด้วยทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองภูเก็ตแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักรวมถึงลำน้ำสาขานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามรายการอยู่ด้วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่นำเรียนไปครับว่าคาดการว่าจะมีน้ำหลากจากทางด้านของตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับซึ่งก็จะอยู่ในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับอีกประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทั้งจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับอัปเดตเรื่องราวของการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนึงต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถจะแบ่งเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทางด้านรัฐบาลครับก็มีการแจ้งนะครับเรื่องราวของการเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40ปลายเดือนหลายๆคนบอกว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนบอกต้นเดือนก็หมดแล้วนะครับนี่เป็นเดือนสุดท้ายแล้วด้วยสำหรับเฟสแรกแต่ในขณะเดียวกันปลายเดือนก็ยังคงแรงอยู่นะครับอย่างที่บอกว่า22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการใช้จ่ายนิวไฮเลยทีเดียวสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับยังคงมีการใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับผลนะฮะของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอก 827.9 ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่ายอดใช้จ่ายนะในวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดในรอบ4เดือนนะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เมื่อเปรียบเทียบกับยอดใช้จ่ายของ22มิถุนาแล้วก็กันยาแล้วก็สิงหานะครับซึ่งก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 760.8 ล้านบาทต่อวันขณะที่22กันยาคุณผู้ฟังกลับพุ่งสูงขึ้นเลยนะครับเป็นยอดใช้จ่ายนี่โอ้โหเรียกว่าพุ่งสูงกว่า 8.8% ตัวเลขดังกล่าวน่าสนใจครับเนื่องจากพฤติกรรมนะฮะของพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กันในช่วงไหนสัปดาห์แรกๆใช่มั้ย 1-10 ในเดือนแรกๆที่ผ่านมาเนี่ย 1-10 บางคนก็มีบ่นมาว่า15หมดแล้วอุนบอลบางคนบอก20หมดแล้วนะครับแต่แปลกเดือนนี้22กันยายนกลายเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งก็บอกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนกลับมียอดใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่าวันเดียวกันของ3เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่าการใช้สิทธิ์แล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนผ่านโครงการนี้เนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่ามีมติเห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้ามาตรการสำคัญครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางผลกระทบไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านพลังงานนะครับที่หลายๆคนก็มีการบอกว่าโอ้โหเจอข้าวของต่างๆที่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเริ่มนะฮะเฟส2เนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการ1ตุลาคมก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะ2เดือนครับตุลาคมนะเฟส2นะ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับก็เหมือนเดิมครับภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ย 60% นะฮะไม่เกิน200บาทต่อคนการ1ตุลาคมก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะ2เดือนครับตุลาคมนะเฟส2นะ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับก็เหมือนเดิมครับภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ย 60% นะฮะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันด้วยไทยตัวเลขการใช้จ่ายนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นมาตรการนะฮะที่ประชาชนใช้จริงแล้วก็มีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่

0: มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามกันอยู่ครับมีข้อความส่งมาวันศุกร์นะครับเป็นศุกร์ปลายเดือนฝนตกรถติดวิภาวดีขาออกครับมุ่งหน้าให้แยกลาดพร้าวตอนนี้ใครจะจำเป็นต้องใช้นะรถติดมากนะวิภาวดีขาออกมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวคุณผู้ฟังแฟนรายการส่งมาบอกกันนะครับดังนั้นใครจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันต้องกลับบ้านคุณบอลแล้วก็ต้องใช้เส้นนี้เส้นเดียวจริงๆนะครับนี่ก็แจ้งกันแต่ถ้าเกิดว่าใครหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าติดหนักมากจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่า1ในเส้นทางที่เป็นวันศุกร์นะครับช่วงปลายเดือนยังไม่สิ้นเดือนแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยนะครับเอามาดูอีกจุดนึงครับที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของสน.ลาดพร้าวการแจ้งประชาสัมพันธ์ขณะนี้4แยกบางกะปิมุ่งหน้าแยกสวนสนรถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มุ่งหน้าบริเวณถนนนวมินทร์ขาออกก็ขอให้ชิดช่องทางขวาด้วยเนื่องจากว่าระดับผิวทางเนี่ยสูงกว่าแล้วก็ขับรถช้าๆด้วยนะครับก็ตอนนี้พี่จราจรก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ส่งข้อมูลหรือว่าการสื่อสารข้อมูลเข้ามากทมฝนตกที่ดอนเมืองด้วยสายไหมคลองสามวามีหนองจอกนะครับฝั่งพระนครตอนล่างฝั่งธนบุรีตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนกันแล้วก็สื่อสารมาก็จะได้ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: จับประเด็น VIP กลับมาติดตามกันครับ18:18ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันก็อัปเดตข้อมูลรายงานเรื่องราวของการเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในแต่ละพื้นที่ต่างๆหรือว่าเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสำคัญต่างๆที่คุณผู้ฟังก็สื่อสารมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประสานข้อมูลด้วยนะครับยินดีมากๆเลยทีแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของอุทกภัยหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของฝุ่น PM2.5 หลายท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าก็ต้องเตรียมตัวกันเพราะว่าส่งผลกระทบนะครับกับสุขภาพส่งผลกระทบกับเรื่องราวของการหายใจเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพของเรามากๆเลยโดยในวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ไพศาลพาณิชกุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศนะครับแน่นอนวันนี้จะพูดคุยสำคัญเลยอาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อวันนี้ครับเรื่องของการดูแลฝุ่นควันนะครับมลพิษทางอากาศ PM2.5 ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับในพื้นที่สำคัญอย่างยกตัวอย่างอย่างภาคเหนือเนี่ยในช่วงเวลาสำคัญช่วงต้นปีเราจะได้รับรู้เรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังก่อนว่าสถานการณ์ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับใน8จังหวัดภาคเหนือครับ
1: สำหรับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุของการมีไฟไหม้ในจุดต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์เป็นจุดปัจจุบันนะฮะซึ่งในช่วงฤดูฝนกับช่วงต้นหนาวเนี่ยอากาศก็ยังดีอยู่นะฮะก็อยากจะยังไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่มีพีคที่สุดเนี่ยก็คือก็เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางกุมภาไปจนถึงพฤษภาเข้าหน้าฝนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีผลกระทบจากการเกิดPM2.5
0: ครับ
1: ทั้งอาจจะมาจากภาคเหนือตอนล่างขึ้นมารวมถึงเกิดขึ้นในพื้นที่เองก็มีนะครับ
0: นี่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เรียกว่าหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงอยู่ถ้าเกิดถามเรื่องของสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนก็แล้วกันหลักๆแล้วเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรครับอาจารย์
1: คือเท่าที่มีข้อมูลทั้งนี้เนื่องจากว่าในการแก้ปัญหาของมลพิษทางอากาศในภาคเหนือซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลา20กว่าปีเนี่ยนะในตอนช่วงหลังเนี่ยก็มีการสนับสนุนงานวิจัยเข้ามาจากวช.ก็ดีจากสสส.ก็ตามนะฮะเข้ามาทำกระบวนการวิจัยในพื้นที่พบสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักแต่ว่าในขณะกันก็จะมีไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกษตรในป่าความพยายามในการที่จะลดการใช้ไฟในพื้นที่เกษตรก็อันนี้ก็มีความพยายามในการจะลดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามเผาต่อสังข้าวก็ดีให้ใช้วิธีการกลบเผาต่างๆนี้ก็ตามอันนี้เฉพาะในกรณีของ8จังหวัดภาคเหนือนะฮะแต่จริงๆเราก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดมลพิษทางอากาศในตอนช่วงปลายกุมภาจนถึงพฤษภาเนี่ยในพื้นที่อื่นอยู่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในกรณีของพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง
0: คร
1: ับ
0: วิกฤตนี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ต้องใช้คำว่าเป็นภัยพิบัติทางสุขภาวะก็ว่าได้ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ขยายนิดนึงครับว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 กับเรื่องของสุขภาพครับ
1: จริงเรื่องกฎหมายไอ้เรื่องการแก้ปัญหานี้นั่นเนี่ยมีความพยายามในการที่จะทำให้ระบบในการป้องกันให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเสนอและมีการผลักดันจะให้เกิดพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนะซึ่งตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของชั้นสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในวาระ3ซึ่งกำลังจะพิจารณาซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายในเร็วๆนี้นะฮะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีการแบ่งมลพิษอย่างใน

0: ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีเจ็ดมีหกแหล่งมลพิษด้วยกันที่เป็นมลพิษทางอากาศที่ผมพูดขอขยับความอย่างนี้คือไม่อยากจะพูดถึงมลพิษทางอากาศแต่ในทางภาคเหนือทั้งนี้นะกว่าสถานการณ์ PM 2.5 มันไม่ได้มีแต่เฉพาะภาคเหนือแม้แต่กรุงเทพมหานครณเวลานี้ในภาคใต้ก็มีสถานการณ์เรื่องมลพิษทางอากาศซึ่งต้องไปแยกแยะตามเมืองตามแหล่งมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเช่นถ้าเกิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบการขนส่งการก่อสร้างฝุ่นข้ามแดนที่มาจากจังหวัดที่เคียงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการทำความใจเรื่องของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องแบ่งไปตามพอยต์ซอร์สที่สำคัญสำคัญนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อจะเข้าใจเรื่องผลกระทบของมันเนี่ยมันต้องเข้าใจเชื่อมโยงมาจากตัวพอยต์ซอร์สที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนนี้ขยายความตรงนี้6พอยต์ซอร์สเร็วๆนะ6พอยต์ซอร์สแรกก็คือเป็นเรื่องพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เกษตรพื้นที่ของพอยต์ซอร์สที่เป็นอุตสาหกรรมนะภาคขนส่งและภาคเมืองนะฮะแล้วก็ฝุ่นคันข้ามแดนอันนี้จะเป็นพอยต์ซอร์สที่เกิดขึ้นในกรณีของในประเทศไทยนะฮะในแต่ละพอยต์ซอร์สก็ต้องมีวิธีการในการจัดการที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากจะมองถึงผลกระทบของมันทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยทางตรงเลยที่เป็นกระทบมากก็คือเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนะโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นการที่มีมลพิษขังอยู่ในพื้นที่ PM 2.5 ขังอยู่ในพื้นที่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจจนกระทั่งไปถึงโรคมะเร็งอะไรต่างๆนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตด้วยนะฮะในขณะเดียวกันผลกระทบทางอ้อมเนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่อันตรายในการที่จะใช้ชีวิตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ผมคิดว่าจะร้ายแรงกว่าภัยพิบัติอื่นๆภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมภัยพิบัติเรื่องแผ่นเรื่องลมต่างๆมันก็มีกลไกในการที่จะป้องกันในระดับหนึ่งแต่ในกรณีมลพิษอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องที่กระจายได้ทั่วไปและมีผลกระทบรุนแรงและทันทีทันใดโดยเฉพาะของกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นผลกระทบที่ตามมาในขณะเดียวกันผลกระทบอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวอันนี้มันมีข้อมูลที่พบจากการศึกษาเรื่องเด็กที่เด็กแรกเกิดก็ดีวัยเด็กในวัยต่างๆก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์มลพิษทางอากาศเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของสมองทั้งร่างกายต่างๆนี้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเด็กในรุ่นนี้ออกมาหรือคนที่อยู่ในรุ่นนี้ต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศเนี่ยนั่นหมายว่ามันจะส่งผลกระทบทั้งตรงด้วยทางอ้อมด้วยกับอนาคตของประเทศในแง่ของบุคลากรของประเทศไทยมันอยู่ในภาวะที่ต้องเจ็บป่วยอย่างต่างเหล่านี้นะฮะ
1: ดังนั้นเนี่ยพอเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแล้วก็รุนแรงเหมือนกันทราบมาว่าทางสสส.เองเนี่ยก็ได้มีการทำงานเรื่องนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยในการสร้างระบบนิเวศเรื่องของการทำงานด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือจริงบทบาทของสสนั้นเนี่ยได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยหลายระดับด้วยกันนะ
1: ฮ
0: ะในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้ามาสนับสนุนทางวิชาการเพราะว่าต้องการจะใช้ตัวองความรู้เรื่องของงานวิจัยในการที่จะพัฒนาเรื่องของการที่จะทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าแหล่งมลพิษเป็นยังไงความเข้มข้นต่างๆเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแต่ในแง่ของในส่วนของการใช้การผลงานที่เกิดงานวิจัยขึ้นมาแล้วไปตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสุขภาพก็ดีเรื่องของการจะไปดูเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะเป็นตัวเตือนเรื่องของการทำมุ้งปลอดฝุ่นต่างๆนี้ทีนี้ไอ้การถุนทางวิชาการของสสนี้ก็ทำร่วมกับทางวช.ซึ่งเป็นสำนักวิจัยของประเทศเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทของสที่เข้ามาหนุนแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่านอกจากบทบาททางวิชาการมาจนบทบาททางวิชาการแล้วเนี่ยทางสสยังเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการตื่นตระหนกไอ้ตระหนักไม่ใช่ตระหนกตระหนักในการที่จะเข้าใจเรื่องนี้โดยทำให้เกิดกลไกจะมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะฮะในการที่จะลุกขึ้นมาช่วยในการแก้ปัญหาเพราะว่าภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีการสนับสนุนให้เกิดสภาลมหายใจขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่20กว่าจังหวัดนะฮะสภาลมหายใจก็เป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่อยากจะลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเรื่อง

0: ทางอากาศเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในกรุงแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังมีสภาลมหายมีการจัดตั้งสภาลมหายใจเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับสภาลมหายใจในจังหวัดต่างๆทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันบทบาทของสสเองในการสนับสนุนทำให้เกิดการบูรณาการการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มีสถานการณ์ฮอตสปอตเข้มข้นเนี่ยนะฮะกลไกของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่ในการเข้าไปต้องไปเผชิญเหตุดับไฟต่างๆเหล่านี้การทำงานร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลไกสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะในแง่ของบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขนะฮะที่ลุกขึ้นมาต้องพัฒนากลไกในการที่จะทำให้เกิดการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเผชิญเหตุเวลาเกิดสถานการณ์ฝุ่นปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสู่ให้เกิดมุ้งปลอดฝุ่นก็ดีห้องความดันลบก็ตามที่จะทำให้ดูแลเด็กในโรงเรียนต่างๆนี่ได้หรือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆที่บทบาทของสสเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบทบาทของสสในการมาขับเคลื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและกฎหมายนะฮะซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกว่าณเวลานี้เราก็มีความพยายามในการทำให้เกิดกฎหมายที่มาออกแบบกลไกในการจัดการเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมายเดิมก็คือกฎหมายบรรเทาสาธารณภัยหรือใช้วิธีการแก้ปัญหาตรงปลายเหตุได้มันต้องมีการมาปรับปรุงกฎหมายที่จะทำให้เกิดกลไกในการปลดล็อกกลไกใหม่ๆในการที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศทั้ง6 point source เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญที่สสเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับในส่วนของเสาหลักในการที่จะเป็นยุทธศาสตร์เห็นบอกว่ามี5เสาหลักด้วยกันเพื่อจะคืนสิทธิ์ในอากาศสะอาดอันเป็นสิทธิ์ที่ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสิทธิ์มนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย5เสาหลักนี่มีอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วใน5เสาหลักนั้นเนี่ยน่าจะมาจากแนวคิดในการที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหานะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาข้อมูลเท่าที่ผมสามารถที่จะโปรโมทได้เร็วๆนี้ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเสาหลักแรกก็คือทำยังไงที่จะทำให้มีกฎหมายเนี่ยมารับรองให้อากาศสะอาดเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นในกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่กำลังนำมาสู่การจะสถาปนาให้เกิดสิทธิในอากาศสะอาดซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอากาศเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยนั่นหมายถึงเป็นบทบาทหน้าเป็นหน้าที่ของรัฐนะในการที่จะลุกขึ้นมาทำยังไงให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดอากาศให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่จะสร้างระบบการบริหารจัดการใหม่โดยปฏิรูประบบการจัดการมลพิษทางอากาศเนี่ยนะโดยไปวางน้ำหนักอยู่ที่พื้นที่ต่างๆนะฮะที่ต้องเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากเดิมเราใช้วิธีการจัดการแบบลมศูนย์สั่งลงมาซีโร่เบิร์นนิ่งก็ดีหรือว่าการไปสั่งห้ามต่างๆมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะอันที่สามก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องไปเปลี่ยนวิธีการในการเรื่องของการจัดการทางภาคกลไกของภาคราชการนะฮะที่เรามีกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานภาครัฐไปจัดการเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศภายใต้กฎหมายบรรเทาสาธารณภัยนะฮะต่างๆที่ทำงานในขณะที่การแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะเช่นใน

0: ่วนไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการภาคประชาชนหรือกลไกภาครัฐเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ภายใต้5อันเนี้ยมันก็มีการปฏิรูปตัวระบบการคลังเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆที่จะเอามาใช้ในการสนการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเสาหลักซึ่งติดประมวลเร็วๆจากสิ่งที่เคลื่อนกันมาเนี่ยนะครับ
1: ครับเห็นทราบมาว่าท่านยศชนันท์ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้มีการกล่าวเรื่องนี้ไว้ด้วยจากประเด็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้จากงานปาฐกถาพิเศษใช่ไหมครับในหัวข
0: ้
1: อความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 แล้วก็ภัยพิบัติภาคเหนือด้วยรายละเอียดดีกว่าครับของประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือประเด็นนี้ผมคิดว่าท่านอยู่ในสองฐานะแรกก็คือท่านเป็นรองนายกที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดในภาคเหนือรับผิดชอบดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออันที่2ก็คือว่าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กระทรวงการศึกษาการดูศึกษาและวิจัยเนี่ยนะซึ่งบทบาททั้ง2อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นบทบาทของท่านก่อนหน้านี้ก็คือลงไปแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยในจังหวัดน่านนะฮะซึ่งท่านก็ใช้ข้อมูลใช้งานวิจัยไปทำงานร่วมกับกลไกระดับพื้นที่นะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของมลพิษทางอากาศซึ่งท่านดูแลของกระทรวงอว.อยู่เนี่ยภายใต้กระทรวงอว.ก็จะมีทีมวิชาการที่เข้าไปใช้งานวิชาการในการไปสนับสนุนการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันก็ดีตัวเครื่องมือในการวัดก็ดีตัวเครื่องมือในการคาดการทำลายก็ตามแล้วก็นำไปสู่การทำระบบ Big Dataของประเทศในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของมลพิษทางอากาศเพราะฉะนั้นบทบาทของวิชาการที่ท่านเองดูทางด้านนี้อยู่เนี่ยท่านเองก็นำเอานวัตกรรมหลายเรื่องในการที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนำมาสู่การมาสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งทำงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัดทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกับทางภาคประชาชนนะและที่สำคัญก็คือว่าการจะไปเปลี่ยนสาเหตุที่รากของปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนที่กระบวนการผลิตอย่างเช่นในทางภาคเหนือถ้าเกิดเป็นการปลูกข้าวโพดอย่างเนี้ยก็ต้องไปหาวิธีว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนพืชข้าวโพดไปเป็นพืชที่ไม่ต้องเผาอย่างอื่นซึ่งตรงนี้มันต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะฮะหรือในกรณีของการต้องไปปฏิรูปตัวระบบราชการนะฮะที่ลงมาในพื้นที่แล้วมาเป็นแท่งๆไม่บูรณาการกันการใช้งานวิจัยเข้าไปสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปตัวระบบราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดขึ้นวันโดยสาระสำคัญหลักๆที่ท่านมาประทับฐานนั้นเนี่ยท่านเองก็ใช้วิธีการการสนับสนุนเรื่องนโยบายในการที่จะทำให้เอางานวิจัยเนี่ยมาสู่การแก้ไขปัญหาท่านยอมรับเองบอกว่าเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบในเวลานี้แต่อยากจะใช้งานวิจัยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการแก้ปัญหานะฮะบางเรื่องต้องทำไปแล้วปรับไปแก้ไปนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้กระบวนการที่ปัจจุบันที่เขานิยมกันก็คือว่าใช้ว่าเป็นการทดลองหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการนำมาสู่การแก้ปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหาโดยรวมศูนย์สั่งการแบบเดียวกันเป็นวันไซฟิตออใช้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นสาระสำคัญหลักซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของทิศทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่สำคัญอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านฝากไว้วันนั้นก็คือว่าจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่ท่านจะนำไปสู่การเสนอในครม.ยังไงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปวิธีการแก้ปัญหาหรือยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในทางภาคเหนือรวมถึงพื้นที่อื่นด้วยนะไม่เฉพาะในไม่เฉพาะในภาคเหนืออย่างเดียวนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายโดยสรุปแล้วอย่างเนี้ยที่อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากไว้คือการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราสามารถจะถอดบทเรียนหน้างานแล้วก็ผลักดันสู่การเป็นนโยบายสำคัญอย่างไรบ้างปิดท้ายให้สักนิดนึงครับ
0: ครับผมคิดว่าที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยถ้าเกิดประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการสนับสนุนงานวิจัยไม่ว่าจะโดยสสส.เองก็ดีหรือโดยแหล่งทุนอื่นวช.ต่างๆนี่ก็ตามนะฮะเราได้บทเรียนหลายอย่างในแง่ของการแก้ปัญหานะอันแรกเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะแยกแยะคลาสสิฟายตัวพอยซอร์สที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยว่ามันมีพอยซอร์สยังไงเพราะในแต่ละพอยซอร์สเนี่ยมันมีวิธีการในการจัดการที่ไม่เหมือนกันนะฮะ

0: เพราะภาคเหนือเองเนี่ยที่มีพอยซอสสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าที่มันใหญ่และเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในเขตอนุรักษ์นะฮะซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการในการที่ต้องออกแบบกลไกเพราะฉะนั้นมาตรการในการที่จะเผาโดยการที่ไม่ไปบริหารควบคุมจัดการมันก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้วิธีการในการบริหารเชื้อเพลิงนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาหน้างานเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเรื่องของซีโร่เบิร์นนิ่งในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันมีสาเหตุที่มาจากว่าเมื่อปฏิเสธว่าห้ามเผาโดยเด็ดขาดในช่วงปีที่มีการออกคำสั่งเด็ดขาดมีการควบคุมไม่สามารถคุมได้จริงอันที่1อันที่2พอพ้นจากการมีการประกาศห้ามเผาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเผากันหนักมากซึ่งอันนี้มันต้องมาออกแบบกลไกในการบริหารจัดการว่าในระหว่างที่อยู่ในฤดูที่เป็นเกิดฝุ่นนะช่วงปลายกุมภาจนถึงพฤษภาเนี่ยพื้นที่ต่างๆจะสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างไรซึ่งต้องเป็นการเผาที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการค้นพบจากการทำงานหน้างานซึ่งบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการตรงนี้ได้เนี่ยต้องลงไปสู่ระดับของตำบลหมู่บ้านกันเพราะฉะนั้นบทบาทของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทของท่านนายอำเภอบทบาทของท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทสจพพต่างเหล่านี้มันจะนำมาสู่การช่วยสนับสนุนยังไงและที่สำคัญมากๆอันหนึ่งก็คือบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาของการทำงานป้องกันด้วยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศของตำบลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบทสำคัญซึ่งผมคิดว่าแต่นี่คือสิ่งที่ค้นพบจากหน้างานที่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นมลพิษทางอากาศแบบอื่นเช่นภาคขนส่งก็ดีภาคเมืองก็ตามภาคอุตสาหกรรมนะฮะหรือในกรณีของข้ามแดนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปถอดบทเรียนว่าวิธีการจัดการในการแก้ปัญหาของพอยซอสแต่ละอันนี้เป็นยังไงโดยผมคิดว่าแต่ละที่มีวิธีการในการไม่เหมือนกันที่ผมเล่ารายละเอียดต่างๆในภาคเหนือได้เป็นเพราะว่าช่วยดูทางด้านนี้อยู่ในทางภาคเหนือนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ไพศิษฐ์พาณิชกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดี
1: ครับแน่นอนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับเรื่องของหมอกควันข้ามแดนเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพอช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือของเรานะครับที่เป็นปัญหาหลักเลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าในทุกๆเรื่องราวครับก็ต้องมีเรื่องของปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยในขณะเดียวกันครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ตอนนี้ก็ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายพื้นที่

ติดตามอยู่สามารถเพิ่มเติมมานะครับส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวไปดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมาสื่อสารกันมาเพราะว่าจะได้เป็นการสื่อสารข้อมูลของคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลและก็ทีมงานทุกๆคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ดูน้องวิวโอ้โหน้องบิวน้องบิววิ่งวุ่นได้สุดยอด 9.91 วินาทีนะครับก็เดี๋ยวจะรอชิงใช่ไหมอ่ะคุณหนุ่มไพรัตน์นะครับส่งเข้ามาพระรุ่งด้วยคุณเสวียนนะครับอยู่ที่เสาให้สระบุรีครับฟังทุกๆวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์คุณประกิตด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของที่จอดใช่ไหมเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าจะทำยังไงดีที่จอดรถนะครับเข้าไปดู1ข้อมูลครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางรายการทางด้านของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและก็สเปลนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่แถวรังสิตแล้วก็ปทุมธานีครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและก็สเปลเนี่ยอำนวยความสะดวกครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิดบริการพื้นที่จอดรถฟรีนะครับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมขังนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณอาคารจอดรถตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปจอดได้นะครับหลักเกณฑ์ก็คือลูกค้า1ท่านก็ใช้สิทธิ์ฝากได้1คันรถต้องอยู่ในสภาพที่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วก็จอดอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การค้าที่กำหนดเท่านั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่ถามมาด้วยนะครับก็เป็นจุดสำคัญในพื้นที่รังสิตแล้วก็ปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาดูในส่วนของแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งกันหน่อยนึงครับพื้นที่อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางด้านของปลัดอำเภอฝ่ายมั่นคงที่ว่าการอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวลงกรวัยพ่อค้าครับได้มีการเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในอำเภอเสนาว่าหลังจากที่ปริมาณน้ำไหลผ่านช่วงท้ายเขื่อนนะครับเป็นช่วงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสถานี43ที่จังหวัดชัยนาทก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำครับอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลแล้วครับให้กับประชาชนได้รับผลกระทบนะครับทั้ง11ตำบล72หมู่บ้าน4ชุมชนตอนนี้ก็มีประชาชนเดือดร้อนนะครับกว่า 3,210 หลังคาเรือนนะครับหรือว่าเป็นจำนวนประมาณ 9,000 รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะครับ8ตำบล นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนโดยขณะที่ช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับก็ประกาศแจ้งเตือนมานะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอำเภอเสนาก็ได้มีการกำชับครับพื้นที่ให้ระวังเรื่องของฝนสะสมแล้วก็เรื่องของน้ำที่รอการระบายจัดเตรียมนะครับตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวครอบคลุมครับ17ตำบล นะครับรองรับคนได้มากกว่า 10,000 คนแล้วก็มีการจัดจุดนะฮะเป็นจุดจอดรถปลอดภัยริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็บริเวณตลาดเสนาตอนนี้นะครับมีการเสริมแนวป้องกันน้ำด้วยกำแพงแบเรียร์ครับยาวเกือบ2กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายรองรับกรณีการปรับระดับน้ำเพิ่มนะครับถึง 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้20เครื่องนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อระบายน้ำครับให้พี่น้องประชาชนที่จุดนั้นเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำนะฮะกรมชลประทานก็เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งในพื้นที่อำเภอเสนาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งผักไห่แล้วก็ทุ่งบ้านแพนซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่นะครับบางคนแล้วก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ 100% นะครับก็ตรงนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะประสานงานได้นะครับในเพจของที่ว่าการอำเภอเสนานะครับในเพจ Facebook ก็เข้าไปแล้วก็ไปแจ้งข้อมูลได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งนะฮะก็เข้าท่วมอำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยกว่า 3,000 หลังคาเรือนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับทุกชั่วโมงนะครับติดตามเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าสวท.ของเราอยู่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ประชาสัมพันธ์แบบนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์ขณะเดียวกันครับใครที่ติดตามกันอยู่แจ้งเพิ่มเติมมากทม.ของเรายกระดับแผนรับมือฝนตกสะสมเต็มรูปแบบนะครับในการเดินหน้าเรื่องของเครื่องสูบสู้กันตลอดคืนนี้นะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำในคลองสายหลักท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับรั้นรองผู้ว่านะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก็ได้มีการร่วมการแถลงการเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องสำคัญครับที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครณสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตพระโขนงท่านชัชชาติครับเปิดเผยนะครับล่าสุดเลยบอกสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมกรุงเทพมหานครร่วมกับร่องความกดอากาศต่ำนะครับที่ดึงมวลน้ำจากอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาส่งผลครับให้มีฝนตกหนักสะสมสูงสุด133มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งต้องบอกว่าหนักมากๆเลยทีเดียวในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตคลองสามวานะครับสายไหมที่มีแฟนรายการโทรมามีนบุรีนะครับลาดกระบังทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่คลองแสนแสบนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็มีคลองประเวศบุรีรมย์นะครับเพื่อระบายออกนะสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงต่อไปด้วยในช่วงนี้นะครับระดับน้ำในคลองต่างๆทั้งวันวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มนะครับคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะจะค่อยๆเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกทม.ก็เริ่มเบาบางแล้วก็จะดีขึ้นคุณผู้ฟัง27กันยายนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะเจออีก1วันนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักพื้นที่วิกฤตฝั่งตะวันออกนะครับมีน้ำค้างทุ่งดันคลองทำให้ล้นนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากระบบให้เร็วที่สุดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ซอยย่อยแล้วก็มีบริเวณชุมชนริมคลองนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องมีการระบายน้ำเดินเครื่องเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมีการลอกท่อช่วยถนนใหญ่นะครับทางด้านของบริเวณสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อซึ่งเป็นจุดรับน้ำที่รับน้ำมาจากหลายๆจุดเลยก็ตอนนี้เดินเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำนะครับล่าสุดครับการลอกท่อนะครับระบายน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับที่จะทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายด้วยเรามีอุโมงค์ระบายน้ำที่บริเวณบึงหนองบอนซึ่งเปิดใช้งานแล้วมีการพัฒนาสถานีสูบน้ำหลายๆแห่งด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของระบบท่อระบายน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงทำให้พื้นที่ที่เคยท่วมขังหลายๆแห่งเนี่ยไม่ท่วมแล้วขณะที่ฝนตอนนี้ก็ยังบอกว่าวันนี้ตกหนักจริงๆนะครับตกหนักจริงๆมีหลายๆจุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคืนนี้ก็จะเดินหน้าในการลุยสูบน้ำตลอดทั้งคืนแล้วก็มีการสั่งในจุดคุมเข้มต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ครับไปสแตนบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็กทม.ของเราจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางด้วยนะครับก็ลุยครับสั่งลุยตอนนี้เต็มที่เลยในการสูบน้ำสู้ฝนตลอดทั้งคืนแล้วก็เร่งระบายน้ำนะฮะในบริเวณคลองฝั่งตะวันออกด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบรรยากาศของพื้นที่รอบๆกทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหส่งผลให้การจราจรครับติดขัดในหลายพื้นที่นะครับมีคุณผู้ฟังก็ส่งมานะครับหลายพื้นที่เลยนะครับในขณะที่ปภ.ก็ส่งเสียบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนประชาชนนะครับ6อำเภอที่ฉะเชิงเทราเฝ้าระวังครับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนใน6อำเภอที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับทางด้านของคุณผู้ฟังส่งมาเกษตรครับ BTS เกษตรศาสตร์นะครับไม่รอดน้ำท่วมขังแล้วก็ฝนถล่มลงมานานหลายชั่วโมงเลยนะครับจับตาวันพรุ่งนี้ด้วย26กันยายนแล้วก็วันอาทิตย์27กันยายนนะครับซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับ ยังคงเดินหน้าในการเกาะติดเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็เดินทางไปงานบุญเดือน10นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญครับที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดวันนี้ครับ25กันยายน2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครท่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟนะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ชื่องานก็คือประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟนะครับไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับก็บรรยากาศก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอต้อนรับนะครับซึ่งก็งานนี้ครับประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านนะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานนะครับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภออากาศอำนวยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เรื่องของอัตลักษณ์ของพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในการจำหน่ายสินค้าและที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ก็มีการแข่งขันเรือเยาวชนแน่การแข่งขันเรือเล็กพิเศษนะครับสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมไหว้พระแก้วคู่บ้านพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานอยู่นะครับที่วัดที่ต้องบอกว่ามีวัดพุทธศาสนิกชนไปไหว้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมไหลเรือไฟในคืน15ค่ําเดือน11ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญนะฮะที่ร่วมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ที่จังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับมีข้อความบอกกระบังตอนนี้หนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่หัวตะเข้นะครับมีข้อความส่งมาคุณบุตรนะคุณบุตรส่งเข้ามานะครับมีเวอร์มูนด้วยสวัสดีช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านนิกรโสมกลางนะครับล่าสุดท่านก็เดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ครับไปในโครงการชมวิถีชาวเลยนเสน่ห์สิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับดำเนินโครงการนี้ครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยนะครับทั้งในเรื่องของการพบปะให้กำลังใจข้าราชการนะที่ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงพม.โดยนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับพร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้มีการมอบบ้านมั่นคงนะครับแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะครับให้กับพี่น้องที่เรียกว่าทุกคนครับก็จะต้องได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่บอกแล้วว่าในห้วงเวลาสำคัญครับในช่วงของวันนี้นะครับการเดินทางอาจจะยากนิดนึงอาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็รถติดนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่มีการส่งเข้ามาในหลายๆพื้นที่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยทุกคนอย่างที่ย้ำกันนะครับว่าวันนี้แล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3วันเนี่ยก็จะเจอกับฝนในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในทุกๆพื้นที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เวลาบอลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมมาติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้บรรลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
1: สะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณ

0: บ้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็จะพยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันมาลีรายงาน
0: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นค ความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทางนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
0: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม
5: ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวัดละวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
6: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
7: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
6: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ80และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 น.มีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวอนนภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณฤมลอุดมพรรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
10: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
9: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันSSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร

กรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจ

0: ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอส.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25 กันยายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโภณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายจุมพศวรรณฉัตรสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ณริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B No. 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวงดีอีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสห

0: รัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจ็บไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์ดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทธโธปกรณ์ของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้ 66 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-13 และ15-6ส่วน

0: ทีมบีชนะไป2เซตรวด 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป 0-2 ทีมทีม A แพ้ไป 1-2 เซต 9515-5 และ 11-15 ส่วนทีม B พ่ายไป 0-2 เซต 13-15 และ 10-15 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนทยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานและเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
2: ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมแกรนด์สปอร์ตวอชปาร์ตี้เอเชียนเกม2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีร์กีสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Mono Max Sport ผานิชคาดนาครายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาว

0: กลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ World in Perspective กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์กับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับวันนี้ครับจะมาสำรวจตะวันออกกลางแต่ว่าเบี่ยงเบนออกไปจากสถานการณ์ความขัดแย้งตึงเครียดกันสักเล็กน้อยเพราะจะพาไปที่ดูไบเมืองขนาดยักษ์ใหญ่และเป็นฮับในภาคบริการภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกไปแล้วซึ่งมีเศรษฐีจำนวนมากนำเงินเข้าไปเนื่องจากมองเห็นโอกาสทั้งการลงทุนโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเสรีหนึ่งในนั้นคือเศรษฐีจากจีนครับคนจีนในดูไบเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับสวนทางกับสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการปราบปรามทุนเทาจีนเลยครับคำถามก็คือว่าทุนเทาจีนจะไปดูไบด้วยเหมือนทุนทั่วไปหรือไม่และดูไบจะรับมือตรงนี้อย่างไรแต่ก่อนที่จะถึงปัญหาตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ดูไบกำลังเอนจอยการที่คนจีนนักลงทุนร่ำรวยจำนวนมากนำเงินเข้าไปคนจีนเองก็แฮปปี้ครับเพราะว่าการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในจีนนั้นแตกต่างจากการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในดูไบอยู่ในจีนนั้นถูกจำกัดเสรีภาพมากมายจะแสดงความร่ำรวยออกมาแบบเปิดเผยเป็นไม่ได้เลยต้องทำตัวเรียบง่ายให้สมกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสต์และให้สอดรับกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สีจิ้นผิงเองเนี่ยพยายามที่จะบอกคนจีนว่าให้ทำตัวเรียบง่ายนะครับแล้วก็อย่าไปโอ้อวดความร่ำรวยต้องรู้จักมัธยัสถ์อดออมอดทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะทำให้คนจีนรุ่นใหม่นี้มีความแข็งแกร่งเปรียบเสมือนกับคนจีนยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนู้นเลยนี่คือไอเดียของพรรคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนจีนจำนวนมากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ร่ำรวยแล้วก็ฟุ้งเฟ้อมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกอึดอัดขัดใจดูไบคือคำตอบนั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นฮับด้านภาคบริการภาคการเงินอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือสิงคโปร์แล้วก็ดูไบก็ยังนำเสนอสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะมีความเปิดกว้างมีความง่ายในการคัดกรองเงินทุนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้จำกัดจำเขี่ยมากเกินไปกับการที่จะต้องเคร่งครัดกฎเกณฑ์แล้วก็สืบสาวหาที่มาของเงินจนไม่ต้องทำอะไรกันพอดีดังนั้นดูไบจึงเป็นสวรรค์ของนักลงทุนระดับโลกจำนวนมากหรือเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งอยู่แล้วนำเงินจำนวนมหาศาลเข้าไปยังประเทศแห่งนี้ทำให้ประเทศแห่งนี้มีทรัพยากร

ด้านการเงินจำนวนมากพร้อมที่จะนำไปลงทุนทั่วโลกนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยแบรนด์ชั้นนำสำคัญในสินค้าและบริการดูไบเองเนี่ยก็ติดตลาดโลกเงินลงทุนแบบ Sovereign Wealth Fund ก็นำไปลงทุนเพิ่มเติมหาดอกผลอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ดูไบได้จากสถานะตรงนี้แต่ในวันนี้นะครับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ดูไบนั้นอาจจะลดเสน่ห์ลงไปบ้างความเชื่อมั่นที่มีต่อภูมิภาคนะครับแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนครับแม้ว่าภาคผู้นำนะครับจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้วยการออกมากินข้าวนอกสถานที่เข้าไปกินข้าวกันในห้างเลยประมาณว่าไม่เกรงกลัวระเบิดอะไรทั้งสิ้นแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือความปลอดภัยแม้แต่ผู้นำก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อดจะคิดไม่ได้ว่าดูไบยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการโจมตีของอิหร่านอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ในทุกวันนี้ก็ตามนะครับการใช้ชีวิตแบบหนาวๆร้อนๆแบบนี้มันก็ทำให้นักลงทุนนั้นหวาดเสียวคนจำนวนมากก็เลยเอาเงินออกไป wait and see ไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกไปถาวรซะทีเดียวนะครับรอจังหวะดีๆให้มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยกลับมาก่อนก็ค่อยโยกย้ายเงินกลับมาแต่มันก็กระเทือนพอสมควรกับเซนติเมนต์นักลงทุนทีนี้เนี่ยดูไบเองก็กำลังจะมีสภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าสักเล็กน้อยที่ผ่านมานั้นราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับบูมมากๆแต่หลังจากนี้นะครับมีคนเก่งไว้เหมือนกันว่าอสังหาริมทรัพย์ในดูไบอาจจะราคาตกลงมาสักเล็กน้อยนี่คือโอกาสสำหรับคนที่ต้องการจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปในดูไบในการเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้สิทธิ์ในการจะเป็นพลเมืองที่นั่นด้วยเนื่องจากราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองคนไทยอย่างเราจะมองเห็นเป็นโอกาสมากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาดูกันว่าจีนเขาขยับไปก่อนแล้วสตาร์ทอัพจีนก็ดีคนที่เป็นนักลงทุนจีนก็ดีมองว่าดูไบเป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่อย่างเสรีสบายใจแล้วครับมาส่องกันหน่อยว่าจีนทำไมคิดแบบนี้

คนมั่งคั่งในจีนจำนวนมากครับย้ายเงินทุนของตัวเองมาที่ดูไบหนึ่งในเหตุผลคือเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีนกำลังซื้อต่ำรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันให้คนที่กระจายการถือครองสินทรัพย์นักลงทุนเอกชนจำนวนมากมองหาทางเลือกใหม่ๆนอกจากสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นจุดหมายยอดนิยมของเศรษฐีจีนนะครับเพื่อแสวงหาดินแดนที่ปลอดภัยภาษีต่ำและบรรยากาศดีอย่างเช่นมีแสงแดดนะครับอย่างดูไบนี่ก็คือทางเลือกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันบริษัทจีนที่ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็แสวงหาตลาดที่มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงดูไบคือความหวังนั่นแหละครับมาดูสถิติกันหน่อยครับพลเมืองจีนราวๆ 370,000 คนในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือทั้งประเทศเนี่ยนะครับ UAE และมีบริษัทจีนราวๆ 15,000 แห่งเลยทีเดียวที่ดำเนินการอยู่ณที่แห่งนั้นตัวเลขทั้งสองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิด19ซึ่งนักลงทุนจีนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการย้ายถิ่นโยกย้ายความมั่งคั่งเอกชนมายัง UAE นะครับในวงกว้างขึ้นบริษัทที่ปรึกษาที่ติดตามกลุ่มคนมั่งคั่งเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับได้ประเมินว่า UAE นะครับมีเงินสุทธิไหลเข้าเกือบ 10,000 คนที่เป็นเศรษฐีดอลลาร์ในปี2025ซึ่งเทียบกับสิงคโปร์มีเพียง 1,600 รายเท่านั้นปัจจุบันมีหน่วยลงทุนเอกชนมากกว่า 1,200 แห่งนะครับรวมถึง Family Office ดำเนินการอยู่ในศูนย์การเงินนอกอาณาเขตของดูไบเพิ่มจาก800แห่งในปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งแม้ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่เปิดเผยสัญชาติของ Family Office ดังกล่าวก็ตามแต่ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งก็วิเคราะห์ว่าแน่นอนส่วนใหญ่คงจะเป็นเงินทุนจีนนี่เองอย่างไม่ต้องสงสัยคนจีนมีความสุขแค่ไหนครับในการใช้ชีวิตอยู่ในดูไบในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ต่างจากบ้านเกิดในแง่ของวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมการเชื่อมโยงในทางสังคมซึ่งคอมมูนิตี้ของคนจีนก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนจีนไม่ว่าจะโยกย้ายไปที่ใดเนี่ยก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้มีชีวิตความเป็นไปในแบบฉบับของคนจีนอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นนั้นแหละครับก็เลยทำให้มีชายหน้าทาวเกิดขึ้นในทุกที่ที่คนจีนย้ายถิ่นที่

ดูไบดูไบก็เช่นกันแหละครับตอนนี้มีร้านอาหารจีนมากมายเกิดขึ้นมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจรเลยที่ตอบโจทย์รสนิยมของคนจีนผู้ซื้อคนจีนเนี่ยสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่คุ้นเคยจากวีมาร์ทนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตจีนชื่อดังนะครับรวมถึงผักใบเขียวก็หาซื้อได้แล้วเพราะว่าปลูกในเรือนกระจกกลางทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเด็กๆที่นี่นะครับก็ยังสามารถเข้าเรียน Chinese School ดูไบซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่สอนหลักสูตรจีนด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไปนักโรงพยาบาลจีนก็มีขึ้นมาแล้วชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่จึงค่อนข้างอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองสูงนะครับนี่คือความสุขอย่างแรกกระแสการลงทุนไม่ได้มีเพียงความมั่งคั่งของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ธุรกิจจีนก็กำลังปักธงในพื้นที่สำคัญของดูไบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยก็คือความสุขอย่างที่สองคือโอกาสในการเติบโตดูไบมัลติคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีตอนนี้บริษัทจีนจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งนะครับก็เข้าไปลงทุนตอนนี้แม้จะคิดเป็น 4% ของธุรกิจทั้งหมดในเขตก็ตามแต่ว่าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาบริษัทจีนเนี่ยมีตั้งแต่ธนาคารรัฐขนาดใหญ่นะครับทั้ง4แห่งบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนไปจนถึงสตาร์ทอัพเทคโนโลยีก็เข้าไปด้วยกับเขาเช่นกันอย่างวีไรบริษัทรถยนต์ไร้คนขับนี้ก็เข้าไปเปิดบริการดูไบแล้วในวันนี้แน่นอนครับฮ่องกงและสิงคโปร์ยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในด้านการเงินทุนของจีนอยู่ในปัจจุบันก็ตามทีแต่ว่าบทบาทต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าดูไบกำลังสร้างจุดที่มันโดดเด่นขึ้นมาทดแทนฮ่องกงและสิงคโปร์มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาการเข้าถึงตลาดทุนที่ซับซ้อนครับแต่ว่าดูไบเนี่ยมีปัจจัยหลักๆ3ข้อที่ทำให้ได้เปรียบ2ประเทศนี้ก็คือความเป็นกลาง1ล่ะความเปิดกว้างเสรีและไม่เคร่งครัดจนเกินไป2และโอกาสที่มอบให้ผู้มาใหม่ชาวจีนในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งนี่คือสำคัญมากเลยเป็นข้อที่ทำให้คนจีนตัดสินใจเลือกจะย้ายถิ่นฐานไปยังดูไบครับ

อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าคิดมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติต่อชาวต่างชาติครับที่คนจีนเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นคุณประโยชน์เท่าไหร่นักในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นการแซงชั่นการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับแต่ดูไบไม่ได้ทำเช่นนี้ต่อคนจีนนะนี่เลยเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติประชากรชาวต่างชาติของเมืองเติบโตขึ้นตามเหตุการณ์นะครับในปี2022มีมาตรการคว่ำบาตรของตอนตกที่มีต่อรัสเซียนะครับทำให้เศรษฐีรัสเซียนั้นต้องออกจากศูนย์กลางทางการเงินของโลกเหตุการณ์คว่ำบาตรครั้งนั้นก็เพราะว่าสงครามยูเครนนั่นแหละหลายคนมีทรัพย์สินในต่างประเทศถูกอายัดเลยนะครับแต่ดูไบต้อนรับผู้ที่ถูกปฏิเสธจากที่อื่นนะครับขอแค่มีเงินคุณเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงจากสิงคโปร์ด้วยที่เคร่งครัดเหลือเกินกับการคัดสรรนักลงทุนและสังหาริมทรัพย์นะครับที่หลายคนตอนนี้ก็เลือกที่จะโยกย้ายอยู่เข้าไปในดูไบแล้วนะครับแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่ที่คนจีนจะไว้วางใจได้เท่าไหร่เพราะว่ามีมาตรการคว่ำบาตรจากระบบธนาคารด้วยที่จะมีต่อคนจีนเรียกได้ว่าคนจีนเนี่ยนะครับถูกกระทำกันพอสมควรเลยจากนานาชาติโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยทำให้ทุนจีนอยู่ไม่ได้ต้องหาที่ที่มันมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นไม่มีที่ใดปลอดภัยจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกเท่ากับดูไบอีกแล้วล่ะครับและแนวทางที่เปิดรับทุกฝ่ายของ UAE ลักษณะเนี้ยก็แสดงออกผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นอยู่ในประเทศด้วยก็คือชาวต่างชาติเนี่ยยินดีถูกต้อนรับนะครับในทุกรูปแบบเลยขอแค่คุณมีความมั่งคั่งขณะที่สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์เนี่ยอาจจะทำให้คนนอกขอถิ่นที่อยู่ได้ยากกว่าครับคือรวยอย่างเดียวไม่พอเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีในการเข้ามาดูไบเนี่ยการลงทุนนะครับเรียกร้องเพียงเม็ดเงินประมาณ 540,000 กว่าดอลลาร์เท่านั้นคุณก็สามารถเข้ามาขอวีซ่าระยะยาวได้เลยแหละครับอย่างเช่นเข้ามาซื้ออพาร์ตเมนต์ริมน้ำในปี2023ดูไบออกใบอนุญาตพำนักลักษณะนี้นะครับประมาณ 160,000 ฉบับนะครับเพิ่มเป็น2เท่าจากปี2022และน่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแหละครับจนถึงปัจจุบันนี้คุณจีนเองนะครับรู้สึกว่าดูไบคือสวงสวรรค์เพราะว่านอกจากแรงดึงดูดทางนู้นแล้วเนี่ยยังมีแรงผลักออกจากประเทศจีนด้วยก็คือการนำเงินออกจากจีนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่

แล้วก็การนำเงินเข้าดูไบนั้นเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับต่างจากสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้สิงคโปร์เนี่ยตรวจสอบบัญชีนักลงทุนต่างชาติแบบชนิดเข้มงวดมากเพราะว่าเคยมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเกี่ยวกับ Family Office ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็เลยสกรีนเงินทุนขาเข้าอย่างเข้มๆเลยแหละครับรวมไปถึงการควบคุมคริปโตเคอเรนซีซึ่งมักจะถูกใช้เคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเอามาใช้ฟอกเงินเนี่ยนะครับแต่ดูไบไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสำคัญมากเท่าไหร่บรรยากาศผ่อนคลายมากครับที่ดูไบหลายบริษัทคริปโตมุ่งหน้าไปที่นั่นมาดูในเชิงสังคมเนี่ยการเปิดเสรีของดูไบนั้นดึงดูดเศรษฐีจีนให้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ฟุ้งเฟ้อหรูหราได้ตามใจชอบเลยในจีนเนี่ยแม้คุณจะรวยมากเท่าไหร่ก็ตามก็ขับลัมโบกินีไม่ได้นะครับเพราะว่าความคาดหวังของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่จะมีต่อนักธุรกิจเนี่ยต้องทำตัวให้เรียบง่ายนะครับแต่ในดูไบเนี่ยคุณจะขับอะไรก็ได้ไม่มีใครมายุ่งสำหรับผู้ต้องการแสดงตัวตนต้องการแสดงความมั่งคั่งออกมาเนี่ยผ่านการใช้ของแบรนด์เนมทั้งหลายอย่างเช่นรถลิมูซีนก็มีโชว์รูมใกล้ใจกลางเมืองนะครับสามารถที่จะดูแลให้คุณได้พ่อค้านาฬิกาหรูนะครับของดูไบก็บอกว่าผู้คนจากทั่วโลกชื่นชอบเมืองนี้เพราะว่าสามารถเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งได้โดยไม่ถูกรบกวนไม่ใช่แค่เข้ามาใช้ชีวิตโดยเอาเงินเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามสบายเท่านั้นนะดูไบยังเปิดโอกาสให้ต่อยอดขยายเงินที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอีกนะครับโอกาสมากจริงๆที่นี่ชาวจีนแห่เข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของดูไบที่ผ่านมานั้นร้อนแรงจริงๆร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะครับดูสถิตินะครับราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นถึง 12% ในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งตรงกันข้ามกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ซบเซาเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนก็เลยมีแรงจูงใจจะนำเงินไปลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในดูไบหลายคนเลือกที่จะมาเป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ของที่นี่สอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าแล้วก็ทำตลาดให้นักลงทุนจีนดึงทุนจีนเข้ามานะครับคนจีนส่วนใหญ่ก็ลงทุนด้วยการเอาเงินเข้าไปซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าต่อนะครับนี่เป็นลักษณะของพ่อค้าและนักลงทุนจีนนั่นเองนะครับสตาร์ทอัพนะครับของจีนก็มองเห็นโอกาสทองด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะหน่วยงานกำกับของดูไบเปิดรับการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ไร้คนขับนะครับแต่ดูไบยังมีเงินลงทุนระยะยาวจำนวนมากและลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยนะครับเรียกได้ว่าศักยภาพเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนมีเยอะนะครับและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องดึงเอาโน้ตฮาวจากต่างประเทศเข้ามาขอแค่คุณมีโน้ตฮาวมีไอเดียมีประสบการณ์ในโลกธุรกิจคุณเข้ามาแล้วเราจะสนับสนุนคุณทุกทางอย่างวีไรท์นะครับแท็กซี่ไร้คนขับนะครับสตาร์ทอัพแท็กซี่ไร้คนขับก็บอกว่าทำกำไรในดูไบมากกว่าในจีนอย่างมากเลยผู้ใช้จ่ายค่ารถแท็กซี่เนี่ยราวๆ30 เซนต์นะครับต่อกิโลเมตรอันนี้คือที่จีนนะครับแต่ในดูไบเนี่ยผู้โดยสารจ่ายมากกว่านี้ถึง3 เท่าก็คือเกือบ1 ดอลลาร์สหรัฐเลยเพราะฉะนั้นบริษัทแท็กซี่ไร้คนขับแห่งนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเปิดสาขาในดูไบและมีอีก2 เจ้านะครับที่เข้ามาให้บริการในถนนในดูไบแล้วตอนนี้เมืองนี้จะเปิดกว้างไปถึงจุดไหนน่าสนใจมากเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์ตะวันออกกลางและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าภาพลักษณ์ของคนจีนในฐานะนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันแปดเปื้อนจากทุนเทาอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ไม่หวังดีก็ได้นี่จะเป็นความท้าทายหนึ่งนะครับที่ดูไบอาจจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับหลังจากจีนปราบปรามศูนย์หลอกลวงที่ดำเนินการโดยพลเมืองของตัวเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาชญากรไซเบอร์ก็ดีที่มีเงินสดจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็แอบลักลอบเข้าไปดูไบไม่แน่ใจว่ามากน้อยเพียงใดแล้วด้วยซ้ำนะครับในขณะนี้แล้วก็นำแรงงานอีกจำนวนมากเลยหลายร้อยคนติดมาด้วยซึ่งอาจจะเข้าไปก่อกรรมทำเข็ญในสถานที่แห่งใหม่แห่งนั้นก็ได้นะครับชาวต่างชาติหลายคนรายงานเหมือนกันว่าทุกวันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ซักถามเมื่อเดินทางออกจากจีนนะครับเกี่ยวกับธุรกิจในดูไบซึ่งดูเหมือนว่านี่คือความพยายามในการสกัดกั้นการค้ามนุษย์เหมือนกันดูไบก็ต้องเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วล่ะครับไม่ได้เสรีถึงขนาดนั้นอีกต่อไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาครับความเสี่ยงอีก2 ประการคือทางการจีนนะครับ

ก็จะยิ่งปฏิบัติการหนักข้อมากขึ้นในการยับยั้งเงินทุนยับยั้งไม่ให้เศรษฐีคนจีนโยกย้ายเงินออกนอกประเทศมิฉะนั้นแล้วคนจีนก็จะสูญเสียความมั่งคั่งออกไปทีละเล็กทีละน้อยและความมั่งคั่งก็ไปปรากฏในต่างแดนแทนซึ่งนี้ก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเดินทางของพลเมืองจีนนั้นที่จะออกมาจากประเทศของตัวเองเนี่ยมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือความขัดแย้งระหว่างอเมริกาจีนเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์นะครับและการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกที่เป็นผลพวงตามมาทำให้หน่วยงานในดูไบอย่างธนาคารตอนนี้ก็ถูกเล็งเป้าเหมือนกันว่าจะถูกคว่ำบาตรไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำธุรกิจกับจีนผู้นี้ก็คือว่าใครที่ทำธุรกิจกับจีนก็จะถูกเพ่งเล็งไว้ด้วยและจะถูกคว่ำบาตรตามไปด้วยซึ่งธุรกิจดูไบจำนวนมากก็กำลังมีเอี่ยวกับส่วนนี้นะครับทำให้ตอนนี้จีนกลายเป็นเผือกร้อนสำหรับหลายประเทศแล้วดูไบจะทนเผือกร้อนตรงนี้ได้นานเพียงใดนะครับหรือดูไบมองว่าจีนคือโอกาสทองกันแน่เพราะว่าจีนมาพร้อมกับความมั่งคั่งและการเปย์ที่ไม่อั้นนั่นเองนะครับเหมือนเช่นที่จีนทำมากับอิหร่านดูไบจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางมันกำลังมาสะเทือนให้เส้นทางเหล่านี้มันสะดุดลงบ้างอย่างน้อยก็คืออสังหาริมทรัพย์อาจจะซบเซาลงไปความเชื่อมั่นของภูมิภาคในเปอร์เซียเนี่ยเปอร์เซียอาจจะลดลงไปจีนเองก็ต้องทบทวนตัวเองใหม่เหมือนกันว่าจะโยกย้ายเงินลงทุนไปที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเงินลงทุนของเราจะประสบกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับนั่นแหละครับคือบทบาทสำคัญของทุนจีนจริงๆที่มีต่อโลกของความมั่งคั่งในระบบโลกาภิวัตน์ในวันนี้ซึ่งไม่ใช่แค่เองก็ต้องทบทวนตัวเองใหม่เหมือนกันว่าจะโยกย้ายเงินลงทุนไปที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเงินลงทุนของเราจะประสบกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับนั่นแหละครับคือบทบาทสำคัญของทุนจีนจริงๆที่มีต่อโลกของความมั่งคั่งในระบบโลกาภิวัตน์ในวันนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ในพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: บนผืนดินอีสานลมร้อนพัดพาเอาความแห้งแล้งมาปกคลุมผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มถูกถางทำลายเพื่อแสวงหาที่ทำกินจนระบบนิเวศเสียสมดุลราษฎรต้องหันไปสูบน้ำเกลือขึ้นมาต้มเป็นอาชีพเสริมทว่ากลับไม่รู้ว่าเกลือที่ซึมลงดินจะทำให้ผืนแผ่นดินค่อยๆกลายเป็นดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้อีกต่อไปแท้จริงแล้วรากไม้คือผู้เก็บกักน้ำจืดไว้ใต้ดินคอยกดทับไม่ให้น้ำเค็มดันขึ้นมาทำลายหน้าดินเมื่อป่าถูกทำลายวิถีชีวิตที่เคยพึ่งพาธรรมชาติก็เริ่มถูกทำลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์ทรงห่วงใยและทรงตระหนักว่าการฟื้นฟูผืนป่าคือการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนจึงทรงริเริ่มแนวคิดการปลูกต้นไม้ทดแทน

0: ให้รากไม้ฟื้นคืนกลับมาทำหน้าที่เก็บกักน้ำจืดใต้ดินและค่อยๆกดน้ำเค็มให้ลดถอยลงพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยนี้เองจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำที่มุ่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนมาเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งชีวิตของราษฎรหากป่ากลับมาชีวิตก็จะกลับคืนสู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงอีกครั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้
1: 95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนหนักหลายพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
6: นางสาวไตรสตรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทั้งการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ขอให้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่30จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
7: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะทำให้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์พร้อมทีมพันธารักษ์ประเดิมความพร้อมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองปีหน้าน
8: างเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธารักษ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยอง2027ครั้งที่5ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571ซึ่งสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อให้จังหวัดระยองเป็นหมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้คัดเลือกนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยศิลปินร่วมสมัยกลุ่มบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ส่วนทีมพันธรักษ์ได้แก่นางสาวเอมิลี่ชินเจลี่นางสาวเกชยาดาชิเรกาและนายชูคิอิมามูระนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสหลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่จากนั้นจะมีการคัดเลือกศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมโครงการและนำศิลปินลงพื้นที่เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับบริบทพลิกบทบาทจากเมืองด้านอุตสาหกรรมสู่เมืองที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปะเข้าด้วยกันด้วยความลงตัวมาริชโยรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: TH Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
3: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
2: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
8: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติด

0: และเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ในสารสัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
1: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
0: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
3: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
1: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
6: โหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอ

0: ผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะFresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวLee Fresh Music

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศ
7: วันนี้เวลา 9:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UVS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีโดยกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนและตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทย ควบคุมระดับน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันโดยน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์สามารถระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกส่วนที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
9: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของ

ครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
5: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน นายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
6: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
0: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรณบ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสำรองอาหารยามยากโดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ในคลังอาหารกลางหมู่บ้านเพื่อใช้แบ่งปันในยามขาดแคลนเปรียบเสมือนอาหารชุมชนที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดทั้งปีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกทั้งนำพันไม้และสมุนไพรไปเพาะปลูกในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนถึงพระปรีชาญาณและพระเมตตาที่พระราชทานไว้แก่ราษฎรได้อิ่มท้องอิ่มใจตลอดจนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ไปอ่านก่อนพระอาจารย์จะมาพูดคุยได้ก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันหนึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงบาลีถูกต้องไหมเรามีการเทียบเคียงกันแล้วก็ลุยอ่านด้วยอรรถกถาด้วยคือเพื่อว่าจะให้มาอธิบายได้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟังแต่ในขุดเพชรจากพระไตรปิฎกวันเสาร์จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็จะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระอาจารย์เนี่ยนัดกันเอาไว้ว่าเราจะไล่กันไปทีละบรรทัดให้จบไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่3เล่มแรกก็จะเป็นส่วนของอังคุตตรนิกายเล่มที่1หมวด1หมวด2หมวด3เล่มที่2ก็จะเป็นส่วนของจตุกานิบาตคือหมวด4ประการแล้วเล่ม3นี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะ5ประการโดยเอกสารหรือว่าชุดหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในช่วงของการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านฟรีๆอยู่หลายๆที่หลายๆเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น PDF ดูจากแอปในมือถือก็สามารถทำได้อันนี้คือหลายๆครูบาอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการศึกษาทีนี้จุดประสงค์ของการศึกษาก็คือเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจอย่าให้เกิดเป็นอันตรายจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันนะว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกนะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าที่หลังจริงๆมันต้องมาพูดก่อนที่ท่านเข้าใจถูกจริงๆมันผิดอย่างนี้ถ้าทุ่มเถียงกันนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องกันแน่นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษาก็ต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เราไปศึกษานั้นธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงวันอื่นๆตลอดสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างเพื่อที่จะประกอบกันแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์ได้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นหมวดที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการเรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตข้อที่63วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคุณใจเนาะ
0: เจ้าค่ะประถมวัติสูตรนะเจ้าค่ะ
1: ใช่จะเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64ว่าด้วยเหตุเป็นเครื่องเจริญธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญโดย63จะพูดกับอริยสาวก64จะพูดกับอริยสาวิกาคือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องแยกเป็นชายหญิงพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าหัวข้อเหมือนกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะ
0: อืม
1: แล้
0: เจ
1: ว
0: ้า
1: ก็
0: ค่ะ
1: แค่เปลี่ยนลักษณะของสรรพนามในการใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศ
0: เจ้าค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้คำพูดภาษาอีกลักษณะหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: คำของภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นว่าผู้ชายก็จะครับผู้หญิงก็จะค่ะอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้คำศัพท์อื่นๆของเรามันจะมีแค่นี้ค่ะกับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือว่าลมจะไม่ได้มีเป็นเพศว่าชายหรือหญิงภาษาไทยเราจะไม่มี
0: เจ้าค่ะเหมือนฝรั่งเศสนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ภาษาฝรั่งเศสเขาจะมีเพศ
1: ใช่ก็จะถ้าเทียบเคียงก็จะเป็นของภาษาฝรั่งเศส
0: เจ้าค
1: ก็
0: ่ะ
1: คือภาษาที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบางส่วนหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นทุกข้อเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น2เพศใน63และ64เรามาทำความเข้าใจหัวข้อก่อนว่าที่ว่าเจริญพัฒนาประเสริฐเป็นสาระคือถ้าชีวิตเราต้องการความเจริญต้องมีอาการนี้หรือถ้าชีวิตเรามันไม่เจริญอยู่มันล่มจมอยู่มันมีปัญหาอยู่แสดงว่า5ข้อนี้อันใดหนึ่งนี่มันบกพร่องไปโอเคนะทั้ง2ทางเจริญหรือเสื่อมก็คือมีหรือไม่มีนั่นเองอะไร5ข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างธรรมะ5ข้อนี้เอ๊ะบางทีเราก็คุ้นๆนะใช่มั้ย
0: คุ้นๆอยู่นะเจ้าค่ะ
1: เออศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะได้ยิน4ข้อนี้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อนี้เป็นธรรมะที่เราเคยผ่านมาแล้วในหมวด4จตุกนิบาตก็จะเอาข้อสุตตะออกไปเหลือแค่4ประการในที่นี้พอมี5ประการก็เพิ่มสุตตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันทีละข้อศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความมั่นใจความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจเลื่อมใสปลื้มใจความเชื่อก็ต้องในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าหรือตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนพระพุทธรูปไม่มีด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่เป็นธาตุสี่ท่านก็ยังไม่ให้เอาใจมาใส่ในธาตุสี่ด้วยซ้ำแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อความลงใจเริ่มใส่นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้เอาความรู้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงธาตุสี่หรือพระธาตุหรือตัวพระพุทธรูปไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่หนึ่งในประการที่สองในข้อแรกศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมก็ต้องเน้นย้ำว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนังสือนะหรือในความรู้ที่ว่าท่านบอกสอนไม่ใช่หนังสือซีดีโอ้ยจะบอกว่าเป็นพระธรรมมันไม่ใช่มันอยู่ภายนอกมากๆเลยเอาต่อให้เราจำได้ในข้อที่เราจำได้ในสมองมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่มันอยู่ระหว่างหูมันยังไม่เข้าถึงใจ
0: Okay.
1: แต่พระธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันต้องเข้าไปในสู่ในจิตใจของเราก็มาปฏิบัติได้เอามาใช้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือก้อนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: หนึ่งคือพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในประการที่3ในข้อแรกคือศรัทธานั้นก็ต้องมั่นใจในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีชอบตรงควรให้มั่นใจในการปฏิบัตินี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติมันจะมีความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยโอ้ฉันคงทำไม่ได้คนอื่นคงทำได้ฉันมันบุญน้อยบาปนะคนมันจะหมดสมัยได้มั้งมรรคผลเนี่ยไม่มีละสมัยนี้นี่คือแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในสงฆ
0: ์เจ้าค่ะ
1: ไม่มั่นใจในการปฏิบัติสงฆ์นี่แปลว่าหมู่เนาะหมู่
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่หมู่ทั่วไปแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าเป็นสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนก็ได้ไม่ใช่แต่หมายเจาะจงเอาเฉพาะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็อย่าไปติดตรงที่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองว่าจะหมายถึงหมู่นี้เท่านั้นไม่ใช่อุปสงค์อุปสิกาก็ได้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเจ้าลิชวีที่บางทีเขามีความเกเรมีความหยาบคายแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนั้นก็ความดีของความเจริญของเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อดีของเขาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนดีที่มีเอาเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้เนี่ยในข้อ63ท่านจึงยกเรื่องผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกข้อ64ก็จึงยกผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกาได้หมดก็จึงต้องมีศรัทธา3ประการพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชหรือว่าต้องเป็นอริยสาวกที่เรารู้หรือพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่ว่าหมายถึงใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าหมู่นั้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือศรัทธาข้อที่2คือศีลศีลนี่คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ศีล5เรานี่เองน้อยที่สุดเราอย่างน้อยก็ต้องมีศีล4อ่ะศีล4ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่กระทำการฆ่าสัตว์พรากชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
0: ครับค่ะ
1: ข้อที่2คือการลักทรัพย์เว้นขาดข้อนี้หรือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามข้อที่4คือการจงใจกล่าวเท็จเว้นขาดใน4ข้อนี้ดื่มน้ำเมาก็อาจจะรู้ประมาณเอาก็ได้อ่ะพอได
0: ้เจ้าค่ะยกให้บางนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ยกให้บาง
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างน้อยมี4ข้อแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มเติมในบางครั้งบางคราววันพระวันสำคัญท่านอาจจะรักษาศีล8บ้างก็เพิ่มเติมเรื่องการเว้นอาหารเย็นเพิ่มเติมเรื่องการทัดทรงประดับประดาเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมเรื่องการเว้นนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีรวมถึงการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมเราก็จะดีขึ้นมาได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นความปกติของนักบวชก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าต้องมีศีลที่เกินกว่าศีล8ขึ้นไปเช่นสำหรับพระก็ต้องโกนผมหรือว่านุ่งห่มผ้า3ผืนก็จะเป็นลักษณะสำหรับนักบวชนั้นนั่นคือข้อที่2
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3คือการฟังสุตตะสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังหรือแปลว่าการร้อยเรียงก็ได้เหมือนเข็มก็ได้ที่เขาจะไปร้อยเรียงก็คือฟังที่จะหาความรู้แต่ในยะของการร้อยเรียงก็จะมาใช้กับคำว่าในพระสูตรสูตรเนี่ยคือเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันไว้ด้วยกัน
0: ถูกค่ะ
1: หรือในความหมายคือหนึ่งก็คือว่าพูดมาแล้วให้คุณฟังทำความเข้าใจในข้อนี้คนที่มีการฟังมากสดับมากเนี่ยจึงเป็นวิธีการหาความรู้ของคนในสมัยนั้นคือหนังสือตำราเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยคงทนวิธีการที่จะจดจำความรู้ได้ดีที่สุดเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็คือการทรงจำเอาเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณทรงจำไว้ด้วยการบอกปากต่อปากใช้คำนี้ว่ามุขปาฐะทีนี้คุณจะมารู้สิ่งที่เขาบอกปากต่อปากมาได้ก็ต้องใช้หูฟังไงใช้หูฟังจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่สดับฟังมาก
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีมากขึ้นวิธีการเรียงพิมพ์เทคโนโลยีเรื่องหมึกเรื่องกระดาษมันมีจึงมีตำราเพราะฉะนั้นการอ่านตำราการศึกษาข้อมูลตรงนี้จะมาจัดอยู่ในเรื่องของการสดับฟังก็ได้แล้วคำเนี้ยเขาก็เอาไปใช้ในบทที่เขาสอนกันถึงคนที่จะเก่งขึ้นมาได้ใช้คำว่าสุจิปุลิคุณในใจจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะตอนเด็กจะท่อง
1: สุจิปุริใช่ไหมเทคนิคในการที่จะไม่เรียนเก่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สุก็มาจากตรงนี้แหละคือสุตะคือการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้การฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องอะไรก็ได้ต้องจึงเตือนไว้มีสองนัยยะถ้าฟังเรื่องที่เป็นนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการครองเรือนไม่ได้เป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่า ฟังอันนั้นน่ะไม่ดีฟังแล้วมันจะทำให้เกิดแบบความที่จิตมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นว่าถ้าเอาฟังเพลงฟังรำฟังดนตรีไม่ดีไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้หรือฟังคำสอนที่มันไม่ได้เรื่องนะฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องผิดผิดไม่ได้ในการฟังที่นี้ก็ต้องเจาะจงเอาว่าการฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้ถึงช้างช้างที่รู้ฟังเป็นบางอย่างช้างที่รู้ฟังก็คือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรเขาจะเงี่ยโสดคอยฟังว่าเอ๊คำพูดนี้คือเป็นช้างเนา
0: ะ
1: ช้างก็มีภาษาช้างใช่ไหมแล้วช้างจะมาเข้าใจภาษาคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังดีๆไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้เดินหน้าหรือถอยหลังให้ซ้ายหรือฝาหรือซ้ายเฮ้มันฟังแล้วมันใกล้ๆเคียงกันก
0: ็
1: ต้องเงี่ยโสดคอยฟังให้ดีนี่ตรงนี้ก็จึงมาบอกถึงว่าถ้าอริยสาวกเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยเอาฟังอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเงี่ยโสดคอยฟังอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชั้นที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งฟังแล้วให้เกิดสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุตตะคือหัวข้อที่ท่านยกมานี่นะคุณใจคือมันสั้นๆน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สัทธาคำเดียวแต่ถ้าเราเคยศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วจากในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้ามีศรัทธาคำเดียวต้องหมายถึงสไตล์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
0: เจ้าค่ะ
1: สวากาโตแล้วก็สูตติปิฏฐวโนนี่คือศรัทธาศีลก็ต้องเป็นศีล5หรือศีล8หรือศีลที่มากขึ้นไปกว่านั้นสุตตะในที่นี้ก็ต้องหมายถึงการฟังสิ่งที่เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิฐิก็ต้องหมายความว่าอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือเห็นแต่หัวคุณต้องรู้ไส้ในของมันทันทีว่าไส้ในของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะเข้าใจถูกต้องนั่นคือประการที่3
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประการที่4คือการสละออกใช้คำว่าจาคะคำว่าจาคะคือการสละคือยินดีในการที่จะให้ดีใจเวลาที่มีคนมาขอพอใจในการจำแนกแจกทานมีมือชุ่มอยู่เสมอตั้งใจคำนี้ที่ว่ามีมือชุ่มอยู่เสมออันนี้มีเรื่องเล่าที่มาในนิทานชาดกอยู่นะว่าเวลาคนเขาเดินทางเขามีอาหารอยู่ในเป้หรือในกระเป๋าหรือในไถ่ของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเขาจะคิดว่าเจอคนที่เราสมควรจะให้เราอยากจะให้ก่อนที่จะให้เขาก็ต้องล้างมือก่อน
0: Okay.
1: เดี๋ยวก็จะมีกิริยาอาการที่เป็นแบบนี้พอล้างมือเสร็จแล้วก็คดข้าวให้หรือตักข้าวให้
0: okay.
1: ให้เสร็จปุ๊บฉันก็ไปตามทางของฉันพอเดินไปอีกหน่อยเอาเจอคนที่คิดว่าเราอยากจะให้อีกเอาคุณก็ต้องล้างมืออีกก็ค่อยให้อีกอย่างเงี้ยนะ
0: okay.
1: มือมันจึงชุ่มอยู่เสมอ okay.
0: คือให้อยู่เรื่อยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ภาษาไทยจะมีศัพท์ที่คล้ายๆกันสำนวนก็บอกว่าหัวกระไดไม่แห้งหัวกระไรไม่แห้งเพราะอะไรเพราะมีคนมาหาอยู่เรื่อยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: เข
1: าก็ต้องมาล้างเท้าที่หัวกระไรหัวกระไรมันก็เลยไม่แห้งสักทีเพราะว่ามีคนมาหาอยู่เรื่อยนี่ก็จะเป็นสำนวนที่คล้ายๆกันม
0: ี
1: ฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอทีนี้ในการสละออกก็ต้องสละออกในตามนัยยะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเจ้าลิชบีจำได้ไหมที่ว่าแบ่งจ่ายทรัพย์อยู่5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคู่ครองหรือบุตรหรือคนงานคนใช้เลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงดูคนดีๆเทวดาหรือว่าเลี้ยงดูสมณพราหมณ์สละออกแบบนี้ถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่5คือปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าจบดีกรีด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นจบป.4แต่ถ้ามีปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความยึดถือมีความโกรธไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่าไม่มีปัญญา ปัญญาในที่นี้จึงหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเราห้าข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการที่น่าสนใจคือว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเปลี่ยนในการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีความเปลี่ยนแล้วสำเร็จได้ศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างสุตตะนี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้เนี่ยนะบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: พอผิดพลาดมาแล้วให้เราฟังเราแก้ไขมันก็ทำให้ถูกได้เพราะว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไงมันมีข้อพลาดมันมีความเนื่นช้ามันมีความเฉื่อยชามันมีอยู่แล้วให้เราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงจะเริ่มได้สุตตะมันจึงมาช่วยในข้อนี
0: ้จึงสำคัญ
1: สำคัญสำคัญใช่จาคะล่
0: ะ
1: จาคะก็ทำให้มีกัลยาณมิตรเพราะว่าเวลาเราสละออกให้เนี่ยเราชนะใจคนอื่นเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันเราจะรักษามิตรไว้ได้เป็นการสงเคราะห์คนอื่นเราก็จะเป็นเหตุในการนำความดีๆมาให้กัลยาณะคือความดีกัลยาณมิตรคือเพื่อนหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้และปัญญาอย่างที่เคยบอกไปว่าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งเป็นเบรกทรูขึ้นไปเป็นการที่เราจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้เกิดความเจริญให้เกิดความประเสริฐตั้งตนไว้สำหรับในความที่จะเป็นสาระได้ถ
0: ือ
1: เอาสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระได้ขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่าแบบดักดานมืดมนต่ำตมอยู่เหมือนเดิมจะพัฒนาก็ต้องพัฒนา5ข้อนี้5ข้อนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาให้เราเจริญขึ้นได้มีสาระถือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2ข้อ63และ64ก็จะเป็นสำหรับฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ชีหรืออุบาสิกาให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ใน2ข้อแรกที่เราพูดถึงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่65 65และ66ก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทพยัญชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายคำแปลนั้นเหมือนกัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: สูตรที่เรียกว่าสากัจฉาสูตรและสาชีวสูตรสากัจฉาคือการสนทนานั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะสนทนาด้วยที่จะพูดคุยด้วยอย่างในรายการช่วงของวันอาทิตย์นะนะที่เรามักจะพูดว่าเป็นธรรมสักขา
0: คือ
1: การพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างข่าวสารบ้างหรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมลักษณะนั้นเนี่ยคือการสักขาการพูดจากันสนทนากันการโต้ตอบกันการถามคำถามถามไปตอบมาตอบมาถามไปนี่คือสังกัจฉา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อ65ส่วน66จะพูดถึงการสาชีพคำว่าสาชีพนั้นหมายถึงการถามปัญหาเหมือนกันนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นลักษณะที่ว่าแบบคลุกคลีกันพูดคุยกันสังกัจฉาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เน้นมาในทางพูดคุยซะมากกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สาชีพเนี่ยจะเป็นเน้นมาในลักษณะที่ถามตอบกันซะมากกว่าแต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: สนทนาก็มันต้องมีถามมีตอบต้องมีพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้คุณเห็นว่างั้นฉันเห็นว่างี้แล้วคุณเห็นว่าไงมันก็ต้องมีถามมีตอบ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นคำที่เป็นซินอนิมกันเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: มีการพูดถึงใน ัวข้อ2 อย่างนี
0: ้
1: 65และ66
0: เจ้าค่ะสาชีพนี่อาจจะเป็นว่าถามคำถามอะไรเราก็ตอบคำถามนั้นเหมือนถามตอบแบบอินทิวิวแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่สนทนานี่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นแตกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ะ
1: ใช
0: ่ในประเด็นที่เราคุยกันนั่นคือสักษานะเจ้าค่ะ
1: เชิญบานแล้วก
0: ็คำ
1: ว่าสาชีพก็จะมีความหมายในยะหนึ่งด้วยว่าเป็นอยู่ร่วมกันร่วมสิกขาสาชีพเนี่ยก็จะมีคำพูดนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือเป็นอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันแบบว่าสงสัยกันก็อนุเคราะห์กันนี่คือลักษณะของสาชีพด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วไส้ในเขาเป็นยังไงบ้างไส้ในก็จะมีเหมือนกันใน5ประการนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ5ประการนี้ในข้อแรกก็คือต้องว่าถึงพร้อมด้วยศีลนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือปฏิบัติดีในนั้นแล้วก็พอถามปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลก็สามารถตอบได้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่ระงับดับกิเลสมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งที่บอกว่าทางให้ถึงวิมุตติคือบางทีเราได้ฟังคำสอนถามเขาแล้วเขาตอบให้เราได้บาง คนถามแล้วเขาตอบไม่ได้คนที่ถามแล้วตอบได้สามารถที่จะเพียงพอทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ก็คือเพียงพอแค่ตนเองแต่อาจจะไม่เพียงพอให้คนอื่นหรือบางทีตัวเองอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในข้อนั้นยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่ถามแล้วตอบได้ก็คือไม่เพียงพอกับตัวเองแต่ว่าเพียงพอกับคนอื่นอยู่
0: อ
1: ันนี้คือคำอธิบายที่มาในหมวดอื่นน่าจะเป็นหมวด6หรือหมวด7ที่เราจะไปถึงกันในข้างหน้านั่นอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มบริบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยก็คือตัวเองเพียงพอกับตัวเองด้วยแล้วก็เพียงพอกับคนอื่นได้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: การสมาทานการปฏิบัติในเรื่องของศีลทำยังไงตอบได้ถามมาตอบได้เรื่องของศีลข้อที่2เรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าข้อสงสัยบางอย่างบางประการอย่างท่านผู้ฟังพูดถึงการรักษาศีล8อย่างเงี้ยเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือส่งข้อความมาถามในรายการเราก็จะพบได้ยินอยู่เป็นประจำเนาะเ
0: จ้าค่ะ
1: เพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าศีล8เรื่องของการรับประทานอาหารข้างหย่อนก็มีข้างเคร่งก็มีเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วยสนทนาในที่นี้คือสักษาอยู่ร่วมด้วยในที่หมายถึงสาชีพเอื้อเฟื้อกันสมาธิล่ะสมาธิก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเน้นมาในความที่ว่าจิตสงบมีความระงับเฮ้ฉันจิตไม่สงบเลยทำสมาธิไม่ได้ทำยังไงดีแก้ไขให้ได้ไว้คุณติดปัญหาอะไรเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าหรืออยากมากเกินไปหรือบังคับจิตใจหรือไม่หรือว่ามีความด่างพร่าในศีลหรือว่ารู้จักเห็นความไม่เที่ยงดับไปในสมาธิแต่ละขั้นหรือเปล่าองค์ประกอบต่างๆถูกต้องไหมรักษาปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าแล้วมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นี่เขาสามารถตอบให้ได้ตั้งถามขึ้นแล้วแจกแจงให้เห็นได้นั้นควรอยู่ร่วมด้วยควรสนทนาด้วยควรคลุกคลีด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้เราจะได้เพื่อนดีเลยนะคุณเดินใจคือกัลยาณมิตรเพราะว่าพอเราคบกับคนที่มีศีลเหนือกว่าเราคบกับคนที่มีสมาธิเหนือกว่าเราเอาจากเราที่มันมีสมาธิน้อยมีศีลน้อยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีศีลมากขึ้นได้แล้วเขาก็อนุเคราะห์เราอย่างเงี้ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันที่จะดีมากๆเราทำให้มีการพัฒนาในศีลสมาธิได้ข้อที่3คือปัญญาพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะนึกถึงหัวข้อในไตรสิกขาทันทีเอามันก็มาเทียบเคียงกับมรรค8ว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิ คือเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาก็คือในสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะเราจะแยกแบบนี้ก็ได้นี่ตามนัยยะที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านเคยสังเคราะห์รวมกันให้เป็น3อย่างจากมรรค8หรือถ้าจากไตรสิกขาก็วิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นมรรค8แบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในข้อที่ว่าปัญญาก็คือการเห็นความเกิดขึ้นดับไปอย่างที่ได้พูดไว้ในข้อเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเห็นในการไม่เที่ยงเนี่ยยังไงนะถ้าสงสัยข้อนี้ถามได้เราจะเห็นความดับไปยังไงนะเราจะเห็นกายยังไงนะจะเห็นความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยังไงนะเห็นความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีบางคนจินตนาการไม่ออกหรือว่ามันคิดไปไม่ได้พอมีคนชี้ช่องให้ปุ๊บก็เข้าใจนี่คือเราควรเข้าไปหาควรอยู่ด้วยควรพูดคุยด้วยควรที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิดถัดมาในวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะคำว่าวิมุตติหรือบางคนก็จะอ่านว่าวิมุตติหมายถึงความพ้นจากการแยกจากกันพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองนัยยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์นะคือที่เราพูดทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้บอกไว้ว่ามีพ้นชั่วคราวหรือว่าพ้นถาวรท่านจะไม่ได้พูดอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าความพ้นแล้วยังมีกลับกำเริบเราจะเรียกไม่ได้เรียกกันว่ามันเป็นความพ้นจริงๆวิมุตติจริงๆแต่ความพ้นที่หมายถึงท่านหมายถึงเนี่ยก็จะต้องหมายถึงความที่พ้นจริงๆอย่างเช่นว่าพอเรามีศีลสมาธิปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วลูกคุณไปลองนั่งสมาธิดูทำอะไรดูจิตเราบางทีมันแยกกันไปไอ้ความที่แยกกันไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความพ้นคือวิมุตติชั่วคราวอยู่แต่ว่าไม่ใช่วิมุตติจริงๆไม่ใช่วิมุตติพระพุทธเจ้าหมายถึงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นให้ดูให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นสปาว่าแบบนี้ไงแต่นี่ถ้าวิมุตติจริงๆก็คือพ้นกันเลยแบบแยกจากกันเลยได้อยู่อย่างต่อเนื่องยืนยาวมั่นคง
0: ไม่กลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ไม่กลับกำเริบใช่
0: Okay. อ
1: ันนี้คือดีแยกกันแล้วเป็นเปรียบเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวเวลาโดนน้ำเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสะท้อนเงามาลงบนผืนน้ำดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันเช่นเดียวกันว่าจิตของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบเอาไว้มันจะไม่ไปเนื่องกันกับผัสสะต่างๆที่มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกจากกันรับรู้ได้อยู่คือวิญญาณมีผัสสะมีแต่ไม่ขึ้นลงสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผัสสะภายนอกความที่มันแยกจากกันตรงนี้คือวิมุตตินั่นเองทีนี้พอมีวิมุตติคือความพ้นแล้วก็ต้องมีญาณคือความรู้ว่าเราพ้นจากวิมุตตินั้นแล้วด้วยความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะจึงใช้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีสติสัมปชัญญะรู้ถึงความพ้นนั้นให้มันชัดเจนเห็นได้อย่างแบบแน่นอนเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อนี่มันพ้นกันอย่างนี้เนี่ยนี่มีญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมีความรู้อันนี้เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนอันนี้นี่คือข้อดี
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อนี้เป็นธรรมะที่จะให้เกิดความดีสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยสอบถามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยควรที่จะคบควรที่จะอยู่ร่วมกันควรที่จะพูดคุยกันนี่คือข้อ65แล้วก็66
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะข้อที่67แล้วก็6867 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเม้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็รวมกับความขมักเม้นเป็นธรรมะ5อย่างไส้ในเหมือนกันไปแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกัน โดยในข้อ68จะปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เจริญธรรมะ5ข้อนี้นี่ก็จึงมีฤทธิ์มากแล้วก็มีญาณอย่างรู้ในข้อต่างๆมีวิชา8บ้างนั่นเถอะ
0: จุค่ะ
1: เพราะว่าได้เจริญอิทธิบาท4บวกความกมกเม่นเป็น5อย่างในขณะที่ข้อ67เดี๋ยวก่อนมาข้อ67นะก็คือพูดถึงคุณธรรม5อย่างนี้แล้วว่าถ้าเจริญมากทำไมมากจะบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างมากก็อรหันต์ในขั้นผลด้วยในขั้นผลก็คือดีแน่นอนใน5อย่างนี้5ประการมีอะไรอิทธิบาทท่านจะใช้คำว่าเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทอิทธินั่นก็คือฤทธิ์นั่นเองความสามารถพิเศษอย่างต่างๆบาทก็คือพื้นฐานบาทฐานแห่งอิทธิคือฤทธิ์มีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีวิริยะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีจิตตะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเราก็ต้องมีวิมังสาที่มันจะเข้าไปประกอบกับทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันจะเห็นว่ามีเหมือนกันนี่ก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็สมาธิเข้าใจไหมทำเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทำไม่ว่าจะเรื่องอันใดอันหนึ่งก็ตามแล้วให้มันเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้ได้โดยการใช้สมาธิเป็นตัวเชื่อมตัวประกอบตัวให้มันเข้ากัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากัน
0: เ
1: ขาก็จึงมีการคิดค้นว่าเอางั้นเอาไข่ใส่ลงไปดูเออไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ที่จะเป็นตัวที่ทำน้ำมันกับน้ำให้เข้ากันมันก็เลยออกมาเป็นขนมเป็นน้ำสลัดได
0: ้
1: น้ำสลัดเนี่ยมันจะน้ำมันกับน้ำมันจะเข้ากันโดยที่เขาต้องผสมไข่เข้าไปด้วยแล้วทำไมมันเข้ากันได้นะเพราะมันมีตัวเชื่อมให้เข้ากันโอเคนะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในจิตใจของเราจะให้ทำเครื่องปรุงแต่งมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปประกอบอยู่ได้นะมันต้องมีสมาธิไงทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำอะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการงานเอาคุณกำลังทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งอะหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้อะคุณจะปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านหรือเขียนซอฟต์แวร์หรือทำเว็บไซต์หรือแม้แต่โครงการร้อยล้านพันล้านก็ตามนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การสอบการเรียนหนังสือน่ะคือทำเครื่องปรุงแต่งโอเคนะหรือถ้าสำหรับพระสงฆ์ทำเครื่องปรุงแต่งนั้นก็คือการที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นจะให้มีวิริยะคือความเพียรในการทำสิ่งนั้นจะให้มีจิตตะคือการเอาใจใส่ในการทำสิ่งนั้นจะให้มีวิมังสาคือความที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงในสิ่งนั้นต้องเอาสมาธิประกอบเข้าไป
0: โอเค
1: เชื่อมมันเข้าไปโอเคนะต้องมีสมาธิเป็นประธานว่าเป็นประธานเนี่ยคือให้มันตั้งหลักขึ้นให้ได้ทีนี้ในทั้ง4ข้อนี้ท่านยังเพิ่มความขมักเขม้นเข้าไปด้วยเป็น5ข้อพระอาจารย์ก็มาดูอ่านๆทำความเข้าใจว่าทำไมในยะเนี้ยมันต้องมีความขมักขม้นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ว่ามี4ข้อมันก็จบในตัว
0: ค่ะ
1: แล้วข้อที่อื่นๆที่เราเคยผ่านมานะในตอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่มี4ข้อนั่นนะสตุกนิบาต
0: ค่ะ
1: ก็ได้อธิบายอริยสัจ4ไว้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็จึงมีความคิดว่าอ๋อบางทีท่านก็มีนัยยะที่จะอธิบายธรรมะประกาศแบบนี้เพราะฉะนั้นในคำว่าขมักขม้นก็จะต้องหมายถึงความเพียรที่อย่างแรงกล้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยอธิบายเยอะยาวๆตรงที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจับรวมกันใน ความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
0: ้
1: โดยสิ่งนั้นคืออะไรความขมักขม้นก็คือต้องเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนต้องเป็นเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ให้เปิดอยู่ไม่มีอะไรบัวบันบทปัญญชนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้คือยกมาจากพระสูตรก่อนๆที่เราเคยศึกษาไปแล้วเร
0: ื่
1: องของอิทธิบาท4ที่อธิบายไว้ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ในความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปก็คือว่าไม่ประคับประคองเกินไปประคับประคองเป็นยังไงถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาหม้อหรือบาตรพระอย่างเงี้ยนะใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากเลยน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาได้ยากในสมัยก่อนกว่าจะคั้นน้ำมันได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาทีนี้ถ้าคั้นได้จนเต็มบาตรเต็มหม้อแล้วให้คุณถือไปเต็มปรีถึงขอบปากมันเลยนะแล้วให้คุณถือไปเนี่ยอย่าให้มันหกนะหกนี่จะต้องถูกฆ่ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังพร่ำพูดอยู่ถือมีดบักใหญ่เลยบอกว่าถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันโหยถ้าเราแบบว่าประคองแบบจับแน่นเกินไปอันไม่ได้มือมันจะเกร็งมันจะสั่นใช่ไหมล่ะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ให้เดินไปในระหว่างนางงามที่ก็มาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามแล้วก็มีคนมาดูมากเกินกว่าประมาณจิตใจของเราที่ว่าถ้าจะมาเข้มงวดแบบจะจอดกดไว้จนกระทั่งว่ามือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้หรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดนางงามหรือว่าไปสนใจคนที่มาดูทำไมเยอะอย่างนั้นคือเขาจะไม่ย่อหย่อนไปขนาดนั้น
0: จะ
1: มาอิทธิบาท4ต้องเป็นอย่างนี้ความขมักขม้นนี่ต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ไม่ให้โหดหู่อยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นหลังเป็นยังไงก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนต้องประคับประคองให้ดีเลยลักษณะที่เราจะทำสิ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได
0: ้อืมจ้ะค่ะ
1: ทีนี้ผลของการที่เราเชิญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยไว้มากมายเลยอันนี้เราเอาเฉพาะ2ประการที่ท่านยกมาในอังคุตตรนิกายข้อ67กับ68หมวด5นี้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายไว้นี่คือในสังยุตตานิกายนะยกขึ้นมาอธิบายนิดนึงว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะเจริญอิทธิบาท4พระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4เหล่าอสีติมหาสาวก80มาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้ในความเป็นเอกเป็นเด่นในด้านนั้นเรื่องนั้นก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือนัยยะข้อ67มาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันคือตรงนี้การบรรลุธรรมแล้วก็มีความกรรมคเมนเข้ามาด้วยทีนี้68พูดถึงผลของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองว่าธรรมอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความกรรมคเมนพออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นแล้วก็สามารถทำให้แสดงฤทธิ์ได้เป็นอิทธิวิธีแยกกายได้สามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดก็มีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีตาทิพย์เห็นความจุติเห็นความเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆ สามารถที่จะรู้อดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณได้สามารถที่จะรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8ในวิชา8ด้วยการเจริญอิทธิบาท4บวกกับความกรรมกะเม่นคิดดูนะคุณใจว่าขนาดความสำคัญความรู้หรือความสำเร็จพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราต้องการให้มันมีความสำเร็จไม่ว่าจะการงานการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4สิ
0: จ
1: ะว่าเรามันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความกรรมกะเม่นเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้อย่างถูกต้องไหมมีการเจริญที่ไม่เข้มงวดเกินไปคือฟุ้งซ่านไม่สายไปในภายนอกคือเรื่องกามคุณ5ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ดีทำไม่ถูกเนี่ยสำเร็จแน่ท่านก็ยังยืนยันไว้ตัวท่านเองก็ทำได้เราสาวกก็ทำได้ว่าอย่างนี้นี่คือข้อ67และก็68
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถัดมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบมรรคนี้ไปเลยข้อ70
0: นะเจ้าค่ะ
1: 70 69
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็70ก็จะมีเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกันโดยว่าถึงความเบื่อหน่ายข้อ69นิพพิทาสูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะใช่ในเหมือนกันแต่หัวข้อต่างกันใช่ในเหมือนกันก็คือธรรมะ5ประการใช่ในเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงธรรมะที่จะไม่เกิดความเจริญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะไม่เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาอันนี้จะคล้ายๆกันโดยหัวข้อที่ท่านยก69ก็คือให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน70นั่นก็คือธรรมอาสวะให้สิ้นคือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบที่นิพพานเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนมันก็ต้องมาจบตรงสิ้นอาสวะทีนี้ลำดับการเรียงหรือว่าไส้ในมันจะต่างกันนิดนึงโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะไม่เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วความพิจารณาความไม่งามในกายคือเป็นอสุภะสัญญาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาด้วยซ้ำนะเพราะว่าสัญญานี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้คือการพิจารณาหมวดธรรมความพิจารณาความไม่งามในกายในข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3คือความไม่น่าเพลิดเพลินใน

0: เอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้ก่อนว่าความเป็นของไม่งามในกายเป็นยังไงถ้าเราดูโฆษณาโฆษณายาสระผมโฆษณาครีมทาผิวโฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนเดี๋ยวเขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็คนงามๆหล่อๆกล้ามล่ำๆมาโฆษณาว่าทานี้ดีกินอันนี้ดีใช่อันนี้ดีอย่างเงี้ยนะ
1: จุ๊บค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะไว้เห็นความสวยงามเห็นว่าสวยงามเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตามอำนาจของการโฆษณาหรือว่าตามแนวโน้มของสังคมโดยสังคมสมัยนี้ก็จะแบบเอลเอสอย่างนั้นงาม
1: ๆหน้าแหลมๆด้วย
0: หน้าแหลมๆใช่ไหม V shape ไปทุบคางมาแล้วก็เป็นเบ้าหน้าแบบนี้ก็คืองามในขณะที่สมัยก่อนนี่ในยุคอดีตเลยยุคกลางเนี่ยก็จะเป็นท้วมๆอบอวบแต่ก็บางงามแบบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าไอ้ที่ว่างามๆจริงๆมันไม่งามนะไม่งามนะเล็บหนังฟันที่ว่าฟันเรียงระเบียบสวยโอ้มันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเนื้อฟันนะหรือว่าถ้างามๆขาวๆสะอาดๆแล้วไปอยู่ในหม้อต้มยำเขาตักซุปหรือว่าซี่โครงหมูมาให้ได้ดูๆแล้วมันไม่ใช่ซี่โครงหมูนี่เนี่ยมันเป็นฟันวุ้ยยิ่งถ้าฟันปลอมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยวุ้ยยิ่งไม่
1: ลงเลยนะเจ้าค่ะ
0: โอ้โหแบบไม่ได้เลยมันจะอ้วกเลยมันไม่งามฟันที่ว่าดีๆมันไม่ดีนะนี่น
1: ะ
0: ให้พิจารณาก่อนนี้ทีนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดในคลายกำหนัดในอะไรในกายเรานี่ไงในกายเราที่มีความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินอยู่เราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือมีอุปาทานคือความยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทันทีเอางั้นเราจะคลายความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้ยังไงก็อย่าให้เพลินอย่าให้พอใจจะทำยังไงถึงจะไม่เปลื้มไม่ปลอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันคือถ้าเราเห็นกายด้วยความเป็นของสวยงามเราก็จะมีความเปลื้มความพอใจไปแต่ถ้าเราเห็นความเป็นของปฏิกูลความเป็นอสุภะความเป็นไม่งามในกายเราก็จะไม่เปลื้มไม่พอใจพอไม่เปลื้มไม่พอใจอันใดอุปทานคือความยึดถือมันตั้งอยู่ไม่ได้อุปทานความยึดถือต้องหลุดลอกออกไปพออุปทานความยึดถือหลุดลอกไปมันก็คลายกำหนัดไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะอุปทานลดลงมันก็จะมีความดับของเจ้าตัณหาความดับของจิตดวงที่มันจะไปยึดถือจิตใจเราที่จะไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีความสงบระงับปัญญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นให้จิตใจเราดับจากกิเลสได้คือนิพพานได้เย็นได้เชื้อเนี่ยมันหมดไปดับไปได้นี่คือลักษณะที่ท่านอธิบายในข้อความที่ว่าธรรมะ5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเย็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็คือเป็นแบบนี้ได้กระบวนการขั้นตอนมาเป็นแบบนี้ทีนี้ในความสิ้นอาสวะคือเพราะว่าไอ้4ข้อเนี่ยพระอาจารย์อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณสนใ
1: จ
0: ความเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงความเป็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็ความเป็นตั้งไว้ซึ่งมรณะสัญญาจริงๆแล้วที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอนิจจสัญญานะคืออนัตตสัญญาต่างหากใน5ข้อนี้เอาอนัตตสัญญาออกไปแล้วเอาความเป็นปฏิกูลในกายความเป็นอสุภะมาใส่แทนอันนี้พูดคลายเคลื่อนไปนิดหนึ่งตอนต้นมาในข้อ70ที่พูดถึงว่าจะทำให้เกิดความสิ้นอาสวะทำไมการพิจารณา5อย่างนี้แล้วให้เกิดความสิ้นอาสวะได้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่า5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญใช่ไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอาสวะมันจะลดลงทำไมอาสวะมันลดลงได้เพราะว่าอาสวะนี่คือลักษณะที่มี

0: การสั่งสมเช่นว่าเวลาเรากระทำสิ่งใดลงไปเช่นเราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราคิดเรากระทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งกายวาจาหรือใจถ้าเราปรุงแต่งทางกายด้วยอำนาจของราคะฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็ถึงซื้อของไปชอบสิ่งนี้คุณก็ถึงพูดไปฉันชอบคนนี้ฉันก็พูดไปฉันชอบทำอันนี้ฉันก็คิดไปพูดคิดหรือทำด้วยราคะนี่นะมันก็จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นที่ผิวจิตคือเหมือนกับฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นสมมติเราดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งนั้นพุ่งออกไปมันก็จะมีแรงดันกลับมาที่มือของเราเราจะรู้สึกถึงแรงดันกลับมาเช่นเดียวกันว่าจิตของเราถ้าเรามีการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งออกไปมันก็จะมีสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตนั่นก็คืออาสวะนั่นเอง
1: อ
0: าสวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าราคานุสัยแต่ถ้าเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายวาจาหรือใจด้วยลักษณะของโทสะมันก็จะมีปฏิฆานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตหรือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโมหะก็จะมีอวิชชานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตไอ้อนุสัยที่พ่อพูนอยู่ที่จิตที่จิตมันก็คือลักษณะของจิตที่จะปรุงแต่งไปในเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นการกระทำของเขาต่อไปต่อไป
1: อ
0: นุสัยเนี่ยมันจึงอบรมจิตใจของเราท่านจึงบอกว่ากิเลสอบรมจิตใจของเรามันเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็รับงำจิตใจของเรามาแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติตาม5อย่างนี้อสุภะปฏิกูลในอาหารไม่เพลิดเพลินเผลอไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมรณะสัญญาไอ้ความยึดถือมันก้าวลงไม่ได้ราคะโทสะโมหะมันจะไม่มีการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโทสะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโมหะก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคุณจะไม่มีราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องปรุงแต่งตามมรรคแปดไงก็ไอ้ห้าข้อนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคพอเราปรุงแต่งด้วยลักษณะที่อยู่ในมรรคแปดด้วยการที่อะราคะด้วยการที่อโทสะอโมหะการแทรกซึมการฝังลงมันจะหลุดออกฝังลงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงแต่งไว้ปฏิฆานุสัยต้องหลุดออกไป
1: เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้นะ
0: อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอเราปรุงแต่งด้วยอำนาจของอะราคะก็คือไม่มีราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีราคะเกิดขึ้นปรุงแต่งออกไปไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไงคือถ้าเรามีราคะมันก็จะมีราคานุสัยฝังถ้าเราไม่มีราคะไอ้ราคานุสัยที่ฝังอยู่มันต้องหลุดเพราะเป็นแรงลบเหมือนกันบวกก็ต้องบวกเหมือนกันลบก็ต้องลบเหมือนกันมันก็หลุดออกสิ้นอาสวะจึงเกิดขึ้นได้ความสิ้นอาสวะจึงเป็นไปอย่างนี้แล้วพอความเจริญก็ไปในทางสิ้นอาสวะนี้นั่นเองนี่คือข้อ70เดี๋ยววันนี้เราก็คิดว่าจบได้แค่นี้คุณใจสัญญาวัก
1: เจ้าค่ะ
0: จบแล้วก็ดีใจวันนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังพระอาจารย์ได้ชี้แจงมาเล่าให้ฟังถึงธรรมะของพระพุทธองค์มาถึงข้อ70แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในสัปดาห์หน้าเป็นตอนต่อไปคือ71 72 73เรื่อยไปนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา 5:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
1: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
0: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียน
1: อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 6:10 น.ถึง 7:00 น.เราพบกันที่นี่ครับ FM 105 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมก็จะมีข่าวสารสาระมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับเบิกอรุณยามเช้านะกับผมครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569ครับช่วงแรกช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตครับก็มีข่าวของทางยูเนสโกประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับข่าวของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงนะครับชนิดราคา100 บาท 500 บาทแล้วก็ผ่านทางธนาคารออมสินด้วยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับจะเปิดให้แลกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมมีรายละเอียดมาคุยให้ฟังกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับอัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับจ่อเลื่อนแล้วครับนะเมื่อสัปดาห์แล้วผมนำมาเรียนให้ทราบก็ลบทิ้งไปเลยนะครับวันนี้มีการเลื่อนออกไปนะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับปีหน้านะฮะเมษายน2570เป็นเพราะอะไรทำไมต้องเลื่อนนะแล้วก็โครงการนี้เรื่องของอะไรฮะการสนับสนุนเงินที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมโครงการยังเหมือนเดิมไหมมาติดตามครับช่วงแรกของรายการนะครับช่วงที่สองก็จะนำคุณผู้ฟังไปเปิดลิสต์สมุนไพรที่ตลาดต้องการนะครับน่าปลูกด้วยราคาก็ดีด้วยและมีช่องทางขายให้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับเรื่องของสมุนไพรติดตามช่วงที่2ของรายการครับและช่วงสุดท้ายน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์กับช่วงคิสสารดีครับวันนี้เป็นเรื่องของถั่วนะฮะถั่วตัวเลือกเพื่อสุขภาพครับทานแล้วมันจะเป็นยังไงช่วยในเรื่องของสุขภาพอย่างไรบ้างเป็นถั่วแบบไหนชนิดไหนเดี๋ยวพบกับน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์ช่วงสุดท้ายนะครับของ Morning Magazine เช้านี้ครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับเพจกระทรวงศึกษาธิการ360องศาครับก็ออกมาเปิดเผยว่าภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินยูเนสโกได้ประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยนับเป็นข่าวอันน่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยเมื่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องแล้วก็บรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกนะครับซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะครับทั้งนี้งานฉลองครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานนะครับได้จับมือประสานงานร่วมกันเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้โดยไฮไลท์สำคัญก็คือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระระดับโลกนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และก็ปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกนะได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะครับก็สามารถไปแลกได้นะครับนะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันที่1 2 3และ4 4วันนะครับตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดครับหรือไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทนะก็ไปแลกได้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ครับไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนะครับเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ได้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาครับเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ BOT Contact Center ครับโทร1213แล้วก็จุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันครับ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนได้ทราบต่อไปครับมาถึงข่าวสุดท้ายครับผมมีความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมาเรียนให้ทราบกันนะครับล่าสุดครับทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับว่ามีแนวโน้มเลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิมที่วางไว้นะครับช่วงปลายปี2569เนี่ยไปเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับก็ประมาณเดือนเมษายน2570เป็นต้นไปครับเพื่อให้มาตรการเข้าไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ความต้องการเดินทางลดลงนะครับเหตุผลสำคัญก็มาจากการหารือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากอยู่แล้วนะครับและโรงแรมหลายแห่งมีผู้เข้าพักสูงหากใช้งบกระตุ้นในช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ได้เพิ่มการเดินทางมากเท่ากับการนำมาตรการไปใช้ในช่วงโลซีซั่นครับสำหรับโครงการเดิมเนี่ยวางกรอบไว้ที่1ล้านสิทธิ์งบประมาณก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยมีแนวทางสนับสนุนค่าที่พักและก็คูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยรายละเอียดเดิมที่กระทรวงเปิดเผยไว้ระบุว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด50พร้อมคูปองสำหรับเมืองหลักนะครับ 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันครับเดิมโครงการถูกวางแผนให้ใช้สิทธิ์ช่วง1พฤศจิกายน2569ถึง28กุมภาพันธ์2570ก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนจะมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาใหม่นะครับให้เป็นการกระตุ้นครั้งเดียวในช่วงโลซีซั่นครับซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือรายละเอียดกับภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมนะครับเนื่องจากความคิดเห็นยังมีหลากหลายก่อนกำหนดช่วงเวลาแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนแล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้การเลื่อนดังกล่าวจึงยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและจัดทำรายละเอียดไม่ใช่การเริ่มใช้โครงการตามกำหนดเดิมในทันทีครับก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสวันนี้อัปเดตนะครับเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนไม่ยกเลิกนะครับก็เป็นโลซีซั่นปีหน้าครับ2570อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวรอเข้าครม.อีกทีนึงความคืบหน้าผมจะนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงสมุนไพร หลายคนอาจจะนึกถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานนะครับแต่ในวันนี้สมุนไพรไม่ได้มีบทบาทเพียงในครัวเรือนหรือในตำรับยาเท่านั้นครับหากยังกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็ยาครับขณะเดียวกันความต้องการใช้สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดตลาดรับซื้อที่หลากหลายตั้งแต่การรับซื้อผลผลิตสดจากเกษตรกรไปจนถึงการรับซื้อสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการล้างหั่นตากหรือว่าอบแห้งเพื่อส่งต่อให้กับผู้แปรรูปแล้วก็ผู้ประกอบการครับดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชทางเลือกสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าสมุนไพรอะไรปลูกง่ายแต่ต้องถามต่อครับว่าปลูกแล้วขายให้ใครและตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับในปี2569นี้ตลาดสมุนไพรยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐเองมีการปรับปรุงราคากลางยาจากสมุนไพรและประกาศฉบับใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26มกราคม2569ครอบคลุมรายการยาจากสมุนไพร130รายการครับอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าราคากลางยาจากสมุนไพรไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่เกษตรกรเนี่ยจะได้รับจากการขายวัตถุดิบสดหรือแห้งโดยตรงเพราะราคาหน้าสวนและราคาลานรับซื้อขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรครับแหล่งผลิตคุณภาพปริมาณความต้องการของผู้ซื้อรวมถึงรูปแบบการขายด้วยในตลาดจริงจึงพบทั้งสมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรแห้งอบแห้งโดยผลผลิตที่สะอาดแห้งได้มาตรฐานมีความชื้นเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพสม่ำเสมอมักมีโอกาสเข้าสู่ตลาดที่ให้ราคาดีกว่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านการคัดคุณภาพนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นขมิ้นชันครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขารายงานในปี2569ว่าการแปลรูปจากขมิ้นชันสดเป็นขมิ้นชันแห้งก็สามารถเพิ่มราคาจากประมาณ25บาทต่อกิโลกรัมเป็น230ถึง250บาทต่อกิโลกรัมนะครับในกรณีของขมิ้นชันคุณภาพที่ผ่านกระบวนการแปลรูปตามความต้องการของตลาดตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของสมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวันนี้เรามาเปิดลิสต์สมุนไพรครับที่มีตลาดแล้วก็น่าจับตานะครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนครับเป็นกลุ่มสมุนไพรแห้งหรือว่าอบแห้งนะราคาอาจจะมีการผันผวนตามความต้องการของตลาดนะครับมาดูขมิ้นชันครับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีศักยภาพทั้งตลาดยาอาหารเสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีสารสำคัญสูงแล้วก็ผ่านการจัดการที่ได้มาตรฐานสำหรับราคานั้นมีข้อมูลจากโครงการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่อุทัยธานีระบุว่าขมิ้นชันสดอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ขมิ้นชันแห้งครับก็อยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างของราคาตามรูปแบบผลผลิตครับมาดูไพรนะครับไพรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็เวชสำอางโดยข้อมูลการผลิตของเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เผยแพร่ในปี2569นี้ระบุราคาที่เกษตรกรเนี่ยขายได้เฉลี่ยประมาณ23บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับและช่องทางการจำหน่ายสำคัญก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและข้าวพ่อค้ารวบรวมนะครับส่วนไพรแห้งราคาสามารถแตกต่างกันมากตามคุณภาพแล้วก็กระบวนการแปรรูปครับโดยมีข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระบุช่วง ราคาของพลายแห้งนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง420บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นไปดูสมุนไพรตัวนี้ครับฟ้าทลายโจรนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดรองรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปโดยสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญนะครับคือความสะอาดความชื้นและคุณภาพของวัตถุดิบครับในตลาดสมุนไพรจึงไม่ใช่เพียงการปลูกให้ได้ปริมาณมากนะครับแต่ต้องควบคุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำแห้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับมาดูตัวต่อไปครับเป็นดอกอัญชันนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบดอกแห้งซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาเครื่องดื่มและการสกัดสีธรรมชาติครับข้อมูลราคาที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูลภาครัฐและตลาดซื้อขายก็พบว่าดอกอัญชันแห้งเนี่ยจะมีราคาหลากหลายตามเกรดโดยมีข้อมูลตัวอย่างนะครับตั้งแต่ประมาณ250ถึง500บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรูปแบบสินค้าด้วยครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มสมุนไพรสดนะฮะสมุนไพรบางชนิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำไปตากแห้งก่อนขายนะครับแต่สามารถส่งเข้าสู่ตลาดในรูปแบบสดได้เลยโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปครับก็มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับมีขมิ้นชันไพรสดกระชายกระชายดำใบบัวบกตะไคร้ขิงแล้วก็ขาครับข้อดีของการขายสดนะครับคือไม่ต้องลงทุนด้านการแปรรูปมากแต่มีข้อจำกัดที่สำคัญครับนั่นก็คืออายุการเก็บรักษาจะสั้นและต้นทุนด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสมุนไพรแห้งดังนั้นหากเกษตรกรอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อนะครับโรงงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวบรวมวัตถุดิบการขายสดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าหากอยู่ห่างจากตลาดการพัฒนาระบบล้างหั่นตากหรืออบแห้งอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดอื่นด้วยไปต่อกันที่กลุ่มที่3ครับเป็นใบไม้ดอกไม้สมุนไพรเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับคือตลาดใบไม้และดอกไม้สมุนไพรเพราะว่าในมุมของผู้บริโภคใบไม้บางชนิดอาจเป็นเพียงพืชที่ขึ้นอยู่ริมรั้วแต่ในตลาดสมุนไพรเนี่ยกลับเป็นวัตถุดิบที่มีผู้ต้องการซื้อครับตัวอย่างมีอะไรบ้างครับเยอะเลยนะฮะมีใบย่านางใบรังจืดใบมะขามใบมะขามแขกใบมะกรูดใบเตยดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบดอกเกสรบัวมะตูมแล้วก็ฝักเพกาครับโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบแห้งที่ต้องการนำไปทำชาสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฝักเพกาเนี่ยก็จะมีผู้รับซื้อแล้วก็แปรรูปในจังหวัดมหาสารคามโดยฝักเพกาตากแห้งเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังตลาดจีนแล้วก็มีรายงานราคาประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมราคาก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นว่าพืชพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามก็สามารถกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ถ้ามีตลาดรองรับนะครับสมุนไพรแห้งราคาดีกว่าเสมอจริงหรือไม่นะคำตอบคือไม่เสมอไปครับเพราะว่าราคาสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทำให้แห้งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วยแล้วก็ความต้องการของตลาดด้วยครับสมุนไพรแห้งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญเนี่ยมักต้องผ่านการคัดสิ่งปนเปื้อนล้างให้สะอาดครับหั่นตามขนาดที่กำหนดแล้วก็ทำให้แห้งอย่างเหมาะสมโดยต้องมีการควบคุมความชื้นนะครับไม่ให้สูงจนเกิดเชื้อราหรือว่าทำให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพตัวอย่างจากแหล่งผลิต สมุนไพรบ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็แสดงให้เห็นกระบวนการตั้งแต่การคัดสิ่งปนเปื้อนการล้างหั่นตากแล้วก็อบก่อนส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีการแยกราคาตามระดับคุณภาพและก็มาตรฐานการผลิตครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากต้องการเข้าสู่ตลาดสมุนไพรที่ให้ราคาดีเนี่ยเกษตรกรต้องมองให้ไกลกว่าการปลูกแล้วขายแต่ต้องคิดตั้งแต่ตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับปลูกสมุนไพรต้องรู้ตลาดก่อนลงมือนะอันนี้จริงหรือไม่นะครับหัวใจสำคัญของการทำสมุนไพรให้เป็นอาชีพจึงไม่ใช่การเลือกพืชที่ราคาสูงที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้านครับทั้งผลผลิตต่อไร่ต้นทุนการผลิตระยะเวลาเก็บเกี่ยวรูปแบบที่ตลาดต้องการและช่องทางการรับซื้อด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยช่องทางตลาดเริ่มต้นจากพ่อค้าเนี่ยก็จะรวบรวมลานรับซื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานแปรรูปโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับโดยแต่ละตลาดก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะฮะที่สำคัญก็คือก่อนตัดสินใจปลูกควรสอบถามผู้รับซื้อให้ชัดเจนว่ารับซื้ออะไรรับซื้อช่วงไหนต้องการสดหรือว่าต้องการแห้งนะครับต้องการความชื้นเท่าไหร่แล้วก็มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าราคาสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกครั้งไปนะครับจากปลูกอะไรดีสู่ปลูกแล้วขายใครอันนี้สำคัญนะครับคือในยุคที่ตลาดสมุนไพรกำลังขยายตัวการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะครับเกษตรกรเนี่ยต้องการสร้างรายได้จากสมุนไพรจึงควรเริ่มต้นจากตลาดนำการผลิตครับต้องศึกษาความต้องการของผู้ซื้อก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาวางแผนการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวและก็แปรรูปให้สอดคล้องกันเพราะสมุนไพร1กิโลกรัมเนี่ยอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันครับหากอยู่ในรูปสดแห้งหรือวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพและยิ่งสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปลูกได้อาจยังไม่พอครับแต่ต้องขายเป็นด้วยนะครับ
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: มาถึงช่วงสุดท้ายครับคิสสารดีกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์อย่างที่ผมจู่หัวไว้เมื่อตอนต้นรายการครับเป็นเรื่องของถั่วนะฮะถั่วแบบไหนล่ะที่เป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพของเราไปพบกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์กันได้เลยครับ
1: คิสสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของถั่วค่ะวันนี้ค่ะอบังมีถั่วมาขายหลากหลายมากมายเลือกกินให้ถูกดีต่อสุขภาพแน่นอนมาดูกันค่ะว่าถั่วเราจะเลือกกินอย่างไรกันดีนะคะ

3ประเภทด้วยกันค่ะแล้วดูกันว่าน้องๆชอบทานถั่วแบบไหนกันบ้างนะคะถั่วนะคะเราแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกค่ะคือถั่วเปลือกแข็งหรือเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะว่านัทแล้วก็ประเภทที่2คือถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าบีนค่ะและประเภทที่3ค่ะคือถั่วฝักอ่อนหรือว่าถั่วผักค่ะมาดูประเภทแรกกันค่ะประเภทแรกเนี่ยนะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งหรือว่านัทก็จะเป็นพวกอัลมอนด์มะม่วงหิมพานต์วอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียถั่วพวกนี้ค่ะจะมีเปลือกข้างนอกเป็นเปลือกแข็งๆนะคะเราถึงเรียกเขาว่าถั่วเปลือกแข็งค่ะถั่วแบบนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลักเลยค่ะแถมยังอุดมไปด้วยโปรตีนใยอาหารวิตามินอีแล้วก็แมกนีเซียมด้วยค่ะถั่วประเภทนี้จัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงค่ะดังนั้นมันอร่อยค่ะแต่ว่าเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะมีงานวิจัยค่ะพบว่าการรับประทานถั่ววันละ1ฝ่ามือหรืออยู่ที่ราวๆ30กรัมนะคะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ลดไขมัน LDL ค่ะแล้วยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยตัวอย่างถั่ว30กรัมเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นอัลมอนด์นะคะหรือว่าเฮเซลนัทเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ20เม็ดค่ะแหมบางทีก็กินเพลินเกินนะเขาให้กินแค่สัก30กรัมก็พอนะคะมะม่วงหิมพานต์ค่ะโอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์หลายคนนี่อาจจะกินเพลินเกินห้ามใจนะจะอยู่ที่ราวๆ15เม็ดค่ะมะม่วงหิมพานต์แมคคาเดเมียถั่วพีแคนนะคะ15เม็ดถั่วพิสตาชิโอถั่วลิสงนะคะจะอยู่ที่ราวๆ30เม็ดส่วนเชลนัทนะคะอยู่4เม็ดค่ะบราซิลนัท10เม็ดค่ะนี่คือน้ำหนักของถั่ว30กรัมโดยประมาณนะคะส่วนถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าบีนก็จะเป็นพวกถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวถั่วเขียวนะคะถั่วพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารวิตามิน B1 และฟอสฟอรัสค่ะแถมยังมีสารพฤกษเคมีหลายชนิดค่ะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถเลือกรูปแบบในการทานได้นะคะโดยการที่หุงต้มไปพร้อมกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการแปรรูปแล้วก็ได้อย่างเช่นเต้าหู้หรือว่าน้ำเต้าหู้นะคะซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอเราก็สามารถทานถั่วพวกบีนเนี่ยเข้าไปเสริมได้ค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะถั่วเมล็ดแห้งที่ต้มสุกแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณครึ่งถ้วยตวงเนี่ยนะคะมีคาร์โบไฮเดรตพอๆกับข้าว1ทัพพีเลยค่ะและได้โปรตีนพอๆกับไข่1ฟองเลยเรียกได้ว่าอุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะต่อมาค่ะถั่วฝักอ่อนหรือว่าถั่วผักค่ะก็จะเป็นถั่วที่จะส่วนใหญ่เราทานเป็นผักกันนะคะได้แก่ถั่วลันเตาถั่วแขกถั่วฝักยาวถั่วพูถั่วงอกถั่วพวกนี้เป็นแหล่งของใยอาหารเป็นหลักค่ะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน B โฟเลตแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟลาโวนอยด์ค่ะถั่วประเภทนี้เรียกได้ว่ามีพลังงานต่ำค่ะแต่ให้ประโยชน์ในเรื่องของการอิ่มท้องจากการได้ใยอาหารดังนั้นแล้วค่ะถั่วประเภทนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เอามาทำเป็นกับข้าวค่ะเช่นผัดอบลวกต้มนะคะผัดถั่วฝักยาวยำถั่วพูเงี้ยค่ะหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยได้หมดเลยเรียกได้ว่ากลุ่มอาหารประเภทถั่วเนี่ยนะคะมีคุณค่าต่อร่างกายนะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอาหารที่หาได้ง่ายมีราคาหลากหลายคือมีตั้งแต่แบบราคาไม่แพงนักที่เราหาทานได้ง่ายๆเลยด้วยนะคะเหมาะกับการที่จะเป็นทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างค่ะเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกถั่วเนี่ยเป็นเฮลตี้เบรกได้นะอย่างเราในช่วงบ่ายๆอยากจะหาอะไรทานเนี่ยนะคะก็ลองนำถั่วเนี่ยแหละค่ะมาเป็นเฮลตี้เบรกคือเป็นเบรกที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะดีต่อสุขภาพลองมีไอเดียค่ะที่เผื่อใครนะคะจะไปปรับนะเป็นของว่างที่มีประโยชน์นะอย่างถั่วเปลือกแข็งเนี่ยก็เช่นอัลมอนด์ค่ะมะม่วงหิมพานต์วอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียเราเลือกแบบที่อบค่ะรสธรรมชาตินะคะเสิร์ฟอยู่ที่ราวๆสักประมาณ

0: หนึ่งฝ่ามือต่อหนึ่งคนเนี่ยนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำเปล่าเสิร์ฟคู่กับชาหรือว่าถ้าหากทานกาแฟก็เป็นกาแฟไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะส่วนถั่วเมล็ดแห้งค่ะทานได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงต้มน้ำตาลอาจจะเป็นการลดน้ำตาลหน่อยนะคะหรือใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ได้หรือนมถั่วเหลืองหวานน้อยน้ำเต้าหู้หวานน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดคู่กับผลไม้ก็สามารถที่จะเป็นเบรกที่เราก็อิ่มท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยส่วนถั่วผักเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะที่จะมาทำเป็นเฮลตี้เบรกค่ะเช่นถั่วแลญี่ปุ่นหรือถั่วลันเตาค่ะทานครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ราวๆครึ่งถึง1ถ้วยตวงค่ะจะเสิร์ฟในรูปแบบของการต้มหรือการอบกรอบรสธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันง่ายเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีอาหารว่างที่จะมาเติมเต็มความหิวของเราแล้วก็ไม่ได้ต้องได้พลังงานส่วนเกินแบบจัดเต็มจากน้ำตาลหรือไขมันที่มากเกินไปอิ่มแล้วก็อยู่ท้องมากขึ้นนะคะทำให้เราประชุมก็ได้หรือว่าจะเด็กๆเรียนออนไลน์ทำแบบฝึกหัดก็สบายขึ้นเนื่องจากว่าอิ่มท้องขึ้นนั่นเองจากเบรกที่ดีมีประโยชน์นะคะลองนำไปใช้ดูค่ะแต่อย่าลืมค่ะว่าเบรกเนี่ยเราเอาไว้เป็นแค่ส่วนเสริมนะคือถ้าเราไม่หิวเนี่ยเราไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเราหิวเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกเป็นพลังงานที่เราไม่ต้องได้รับมากจนเกินไปไม่ต้องได้รับแบบจัดเต็มจากน้ำตาลแล้วก็ไขมันมากเกินไปค่ะลองนำถั่วมาเป็นอาหารว่างยามบ่ายกันดูนะคะก็อิ่มท้องแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: รายการมอร์นิ่งแมกกาซีนเช้านี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะฮะ6:10 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย105 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้ผมมีเรื่องของ10วิธีแก้เครียดแบบง่ายๆฮะแต่ได้ผลทำได้ทันทีเมื่อเรารู้สึกเครียดเดี๋ยวมาติดตามกันครับแล้วก็มีเรื่องของแอปคุ้มครองเด็กด้วยนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ